0: ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์และบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี
3: ้จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่า การประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต
0: ่
1: อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน 2-3 เซตโดยไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนไปเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นด้านกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูดีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 นแบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัตอาลีชนะเหลียงล็อกชง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 นอย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิชิรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนาม แต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป 2-1 เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
12: 1นาทีกับกปท. การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านกรดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
13: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
17: บ้านที่แข็งแรง
18: ในเรื่องของพุทธบูชามหาเตชวันโตอีกความจริงการบูชาพระพุทธเจ้าแต่กล่าวว่าความดีที่จะพึงได้นั้นมันมากมายหลายประการเพื่อยากนักที่เราจะพรรณนาให้จบกันได้มีตามพระบาลีกันกล่าวว่าถ้าจะมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นสองพระองค์ต่างคนต่างซักถามการบูชาความดีของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะแก้กันไปตอบกันไปสิ้นระยะเวลาหนึ่งกับคำว่าหนึ่งกับนี่นับประมาณไม่ได้ยังไม่จบความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าความดีของพระพุทธเจ้านี่มีมากยากที่จะพรรณนาให้จบไ เมื่อความดีของท่านมีมากถ้าเราบูชาท่านเราก็มีผลมากไม่รู้จักจบเหมือนกันในการที่จะพูดถึงความดีของพระพุทธเจ้าให้จบนะอาตมาพูดไม่ได้แน่เพราะรู้แท้แน่อยู่กับใจแล้วว่าการบูชาพระพุทธเจ้าทำยังไงก็ไม่จบ เมื่อคราวที่แล้วหรือคราวก่อนได้พูดว่าการบูชาพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้นางวิสาขามีรูปสวยคือได้เบญจกัญญานีมีความดี5ประการหวังว่าบรรดาแม่บ้านทั้งหลายและท่านทั้งหลายที่รับฟังคงจะยังจำได้เพราะเบญจกัญญานั้นก็ได้แก่1งามผม2งามริมที่ปาก3งามฟัน4งามผิว5งามวัยหมายความว่าคลอดบุตรคนแรกวัยดีเท่าไรสวยเท่าไรทรงสภาพอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอำนาจของพุทธบูชาตอนนี้เราจะมาคุยกันอีกเรื่องของนางวิสาขาอีกเหมือนกันเพื่อนางวิสาขานี่ชอบบูชาพระพุทธเจ้าแม้แต่เกิดมาในชาติหลังเธอได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบก็ยังบูชาพระพุทธเจ้ายันตายมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติแล้วก็จริงใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นอุปนิสัยเดิมซึ่งเคยบูชาพระพุทธเจ้ามีผลถึงแม้ว่าตนเองจะระลึกชาติไม่ได้แต่ว่ากำลังใจที่บรรดาท่านพุทธบริษัทน้ำใจที่เคยตั้งมั่นอยู่ในความดีของพระพุทธเจ้ามันไม่ถอยหลังที่ได้กล่าวว่าการสร้างบุญบารมีมันสะสมเข้าไว้ความจริงความดีที่เราสร้างไว้เราสะสมเข้าไว้เกิดชาติต่อไปก็สร้างสรรค์ความดีเพิ่มเรียกว่าสร้างเติมจนกว่าบารมีจะเต็มครั้นเมื่อบารมีเต็มแล้วก็เข้าถึงซึ่งพระนิพพานคำว่าบารมีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราแปลกันว่ากำลังใจคือทำกำลังใจให้เต็มตามศัพท์ที่ศึกษากันมาเขาแปลว่าเต็มเฉยๆเลยไม่รู้กันว่าเต็มตรงไหนความจริงใช้กำลังใจให้เต็มอย่างทานและบารมีเรามีความเต็มใจในการให้ทานเป็นปกติแต่ว่าการให้ทานนี่เราจะให้ตามกำลังที่เรามีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เกินพอดีได้เกินพอดีแล้วองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติว่าเป็นการเบียดเบียนตนเกินไปฉะนั้นการเต็มใจในการให้ทานไม่ใช่ว่ามีเท่าไรก็ให้หมดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตไม่สรรเสริญต้องให้แล้วไม่ลำบากสำหรับเราเขามีร้อยเขาให้ร้อยได้เพราะเขามีเงินมากถ้าเราให้ร้อยแล้วหมดอันนี้ไม่ควรให้ควรให้ที่กำลังใจเราไม่สบายอย่างนี้นั่นจึงจะเป็นความดีแล้วก็เรื่องการให้ทานนี้ก็เหมือนกันเป็นปัจจัยให้นางวิสาขาเกิดมาในชาติหลังปรากฏว่านางเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เพราะว่านาตระกูลของนางวิสาขานี่มีเงินนับไม่ได้ในเวลานั้นเศรษฐีทั้งหลายเขามีนำเงินนับกันเป็นโกฏๆถ้ามีเงินประมาณ40โกฏก็ชื่อว่าเป็นอนุเศรษฐีคือเศรษฐีเล็กๆถ้าตั้งแต่80โกฏขึ้นไปก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่คำว่าโกรธในที่นี้ไม่ใช่10ล้านตั้ง0ล้านขึ้นมา1แล้วก็เติม0อีก3 0ต้องถือว่า 1,000 ล้านเท่ากับ1โกรธ ไม่ใช่ล้านแล้วก็โกรธสับน้ำมันต่อกัน10ล้านเท่ากับ1โกรธอันนี้ไม่ใช่คำว่าโกรธสมัยนั้นท่านตั้ง1ล้านเข้าไว้แล้วก็เติมศูนย์อีก3ศูนย์ต้องเท่าไหร่ล่ะเป็นพันล้านเป็น3ศูนย์ 1,000 ล้านเท่ากับ1โกรธแล้วก็40โกรธเป็นอนุเศรษฐี80โกรธขึ้นไปเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าตระกูลของนาวิสาขานี้ไม่ใช่อย่างนั้นรวยมากกว่านั้นนับเป็นโกรธไม่ได้ต้องตวงกันเป็นโกรธโกรธเล่มเกวียนไม่ใช่โกรธเหรียญเป็นโกรธเล่มเกวียนเงินทองมากมายกว่าทองพระคลังมากนี่ดบรรดาท่านพุทธบริษัทตระกูลของนาวิสาขาไม่ใช่ตระกูลคอรัปชันหรือหมายความว่าไม่ได้รวยมาเพราะว่าการโกงชาวบ้านเขาไม่ใช่อย่างนั้นเป็นบุญวาสนาบารมีส่งเสริมเพิ่มเติมเข้าไว้สนับสนุนให้ตระกูลนี้มีความร่ำรวยเหลือหลายคือรวยมาตั้งแต่ปู่มาสมัยพ่อก็เป็นคนรวยมาสมัยนาวิสาขาก็เป็นคนรวยวิสาขาทั้งรวยทั้งสวยน่าสนใจไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องความสวยฝดงดงามนี่ท่านทราบแล้วว่านาวิสาขาขาทำยังไงอย่างนี้หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจของท่านสุภาพสตรีถ้าอยากจะสวยแบบนางวิสาขาบ้างก็ซ่อมพระพุทธรูปที่กำลังสลักหักพังเรามีทุนซ่อมองค์ใหญ่ไม่ได้เราก็ซ่อมองค์เล็กซ่อมด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ปวงชนประชาที่นับถือพระพุทธศาสนากลับไหว้บูชาเป็นที่เจริญใจอย่างนี้ผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้ก็คือมีความสวยเช่นนางวิสาขาคราวนี้เราจะมาว่ากันถึงความรวยว่านางวิสาขานี่รวยมากรวยบอกไม่ถูกแม่สามีของนางให้คนมาขอเรียกว่าพ่อผัวส่งคนมาติดต่อเขาถามว่าตระกูลนี้มีเงินเท่าไหร่ท่านทูตสันติหรือว่าพ่อสื่อทั้งหลายบอกว่าท่านเศรษฐีผู้นี้มีเงิน40โกฎบีนาของนางวิสาขายังนึกในใจว่าเงินแค่40โกฎมันยังน้อยไปกับเงินที่ติดก้นเช่นหมากของเราในสมัยก่อนชาวบ้านเขากินหมากกันเมื่อสมัยนี้อาตมายังเป็นเด็กเขามีเช่นหมากประจำเช่นหมากมีตัวถังขึ้นมาแล้วก็มีฝามีอุปกรณ์วางข้างบนคือเต้าปูนกล่องยากล่องหมากอย่างนี้เป็นต้นแต่ก้นเชียนหมากคือภายในตัวถังก็ใส่อุปกรณ์สำหรับหมากเอาไว้แต่บางทีมีเงินทองไม่บ้างเล็กๆน้อยๆ ก็ใส่ไว้ก้นเชียนหมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจะได้ไม่เป็นการยากเวลาจับจ่ายใช้สอยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเข้าไปหยิบในเซฟและในที่เก็บเก็บไปบาท2บาทสลึง2สลึงตามสมัยเวลาจะใช้ก็หยิบได้สบายนี่ตระกูลสามีของนางวิสาขาถือว่าเป็นตระกูลใหญ่เป็นมหาเศรษฐีมีเงินถึง40โกฎแต่ว่าธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางวิสาขายังมีความรู้สึกในใจว่าเงิน40โกฎนี้ไม่เท่ากับเศษเงินที่เราเก็บไว้จุกตีก้นเช่นหมากดูที่เขารวยขนาดไหนแล้วก็ทำยังไงถึงจะรวยท่านกล่าวว่าคนในตระกูลนี้ที่เป็นปัจจัยให้ร่ำรวยมีอยู่5คนคือ1ท่านเมนดากะเศรษฐีผู้เป็นปู่ของนางวิสาขา2ท่านนันชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อของนางวิสาขาสามมารดาของนางวิสาขา4ตัวนางวิสาขา5ในบุญผู้เป็นทาส คำว่าเป็นธาตุหมายความมาเดิมน่ะเป็นธาตุต่อมาด้วยอำนาจบุญบารมีอาศัยพุทธบูชาเดิมเป็นสำคัญเป็นปัจจัยให้ในบุญคนนี้นั้นมีเงินนับเป็นโกฏๆเป็น10 10โกฏเป็นล้านได้เป็นร้อยร้อยโกฏเหมือนกันจึงได้นามว่าในบุญธาตุแต่ความจริงสมัยนี้เขาไม่ใช่ธาตุแล้วเขามีเงินมากและคงอยู่ร่วมตระกูลกับท่านธนัญชัยเศรษฐีบิดาของนางวิสาขาเพราะถือว่าเดิมตัวใสท่านอยู่เมื่อร่ำรวยขึ้นมาก็เลยไม่แยกกัน กลายเป็นตระกูลเดียวกันท่านนั้นหลายทั้ง5คนนี้นั้นต่างคนต่างบูชาความดีของพระพุทธเจ้าด้วยการถวายทานนี่จะนำตัวอย่างมาเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าชาตินี้เรารวยไม่พอความมีทรัพย์สินก็พอจับพอจ่ายใช้สอยอยู่บ้างแต่มันไม่ถึงก็ฟุ่มเฟือยถ้าเรามีมากจนใช้ไม่หมดปรากฏว่านับจำนวนไม่ได้ใช้เท่าไรมันก็ไม่สิ้นใช้เท่าไรก็ไม่รู้สึกว่ายุบลงไปสึกหลอลงไปอย่างตระกูลนาวิสาขานี่มีความสบายมากไม่ต้องไปโกงใครเขาอยากจะได้อะไรก็ได้สมความปรารถนาเราจะสร้างความดีคือการให้ทานการสงเคราะห์ก็ทำได้สะดวกเมื่อเราให้ทานสบายใครมาเราก็ให้ใครอดอยากเราก็ให้ใครมีความยากลำบากขัดสนจนขึ้นมาเราก็สงเคราะห์ได้อย่างนี้เป็นปัจจัยสร้างความสุขไม่ได้กล่าวแล้วว่าการให้ทานเป็นปัจจัยของความสุขคือเป็นการผูกมิตรทำจิตให้สบายจะไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนจะไปทางไหนก็มีแต่คนรักเมื่อเรามีคนรักรอบบ้านแล้วเราจะหนักใจอะไรกับศัตรูนี่ผลของการให้ทาน นอกจากนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารยังกล่าวว่าทานังสักโสทานังผลของการให้ทานมาตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามีทิพย์สมบัติมีร่างกายเป็นทิพย์ไม่มีความแก่ไม่มีความป่วยไข้ไม่สบายแต่สิ้นบุญเมื่อไรก็ไม่เรียกว่าตายเรียกว่าเคลื่อนลงมาเกิดมีความสุขเป็นพิเศษในองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเทพยังกล่าวต่อไปว่าเกิดเป็นคนชาติใดก็ตามคนที่เคยให้ทานไว้ในเขตของพระพุทธศาสนาทำแบบนางวิสาขาทำจะเกิดไปกี่ชาติก็ตามหาความยากจนไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรท่านกล่าวว่าแม้แต่เข้าถึงพระนิพพานแล้วอานิสงส์ยังไม่หมดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าการให้ทานแบบนั้นมีอานิสงส์มากหลังจากชาตินั้นไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเกิดมาเป็นคนกี่ร้อยชาติกี่พันชาติก็ตามกว่าจะเข้าพระนิพพานขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็ญใจย่อมไม่ปรากฏนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการให้ทานมีผลดีแบบนี้อย่าลืมว่าพระชอบพูดแต่ในการให้ทานไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่พระเป็นผู้บ่อนทำลายความสุขของสังคมนี่พระแนะนำในการให้ทานคือเป็นการเฉลี่ยความสุขซึ่งกันและกันเมื่อเรามีความสุขเขามีความสุขไม่มีใครมีความทุกข์ก็มีแต่ความแช่มชื่นภัยอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นกับเราโบราณท่านกล่าวว่าเราจะล้อมรั้วก็ให้ล้อมได้เขี้ยวดีงาก็หมายความว่าการบริจาคทานสร้างความเป็นมิตรไว้เมื่อเรามีมิตรเป็นที่สะกิดใจเป็นที่รักที่ใคร่ไปไหนก็มีแต่มิตรไม่มีศัตรูขอบรรดาท่านพุทธบริษัทลองคิดดูที่เราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์นี่เป็นอันทราบว่าเราก็มีความสุขตอนนี้มาดูตัวอย่างนางวิสาขาเขาทำยังไง ยังได้เป็นคนมีความร่ำรวยมากแสนมากยากเหลือเกินที่จะหาคนรวยได้อย่างนางอิสาขานี่ความสวยก็สวยหาคนเสมอเหมือนไม่ได้อยู่แล้วยังจะมารวยอีกถ้าจะคิดไปตามภาษาชาวบ้านธรรมดาแล้วเรียกว่าแหมแกทั้งสวยทั้งรวยซิจนน่าอิจฉาแต่ความจริงไปอิจฉาริษยาแกไม่เป็นประโยชน์แกทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเราสบายเพราะอะไรก็ตามถ้าบุคคลใดเขาทำให้เป็นตัวอย่างมีประโยชน์มีคุณไม่มีโทษมีความสุขเราเป็นคนทำที่หลังนี่เรามีความสบายมากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องพยายามไข้ครวญแล้วพิจารณาแล้วหาที่ปรึกษาหาลือแล้วจึงจะตัดสินใจภารกิจนั้นถ้ายังไม่เคยทำและยังไม่เคยได้มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามีคนก็ทำแล้วคนได้แล้วเราก็มีความสุขใจหวังได้แน่ว่าถ้าเราทำตามเขาบ้างเราก็จะมีความสุขเช่นเดียวกับเขาเราจะมีผลดีเช่นเดียวกับเขาเราคุยกันไปเวลาเหลือ10นาทีเสร็จๆมาดูดีด้วยว่านางวิสาขาทำยังไงเรื่องนี้ปรากฏมาในพระธรรมบทคุตกนิกายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเขาไว้ว่าถอยหลังจากชาตินี้ไปประมาณแสนกับสมัยนั้นยังมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงบัติขึ้นในโลกมีนามว่าพระวิปัสสีทศพลในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระทศพลมีบริวารประจำคือว่าพระสงฆ์ที่เป็นอรหันต์ประจำประมาณ 200,000 รูปแล้วก็ยังมีพระอรหันต์ทั้งหลายที่แยกย้ายกันอยู่ต่างหากสำหรับประจำนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับพระมหากษัตริย์ก็เรียกว่าข้าราชบริพารในพระราชสำนักประจำอยู่กับพระองค์ส่วนพระสงฆ์ที่แยกย้ายอยู่ตามวัดต่างๆนับประมาณมิได้ในการนั้นนางวิสาขาเกิดเป็นสตรีรุ่นคนหนึ่งมีฐานะไม่ใช่เศรษฐีแล้วก็มีฐานะไม่ใช่กหบดีเป็นคนอย่างเราท่านทั้งหลายที่กำลังรับฟังอยู่เวลานี้คือมีฐานะพอกินบ้างใช้บ้างแบบธรรมดาแต่ว่ามีสตรีนางหนึ่งเป็นเพื่อนของนางวิสาขาเธอเป็นลูกของมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินนับไม่ได้นับล้านนับโกรธนับร้อยโกรธนับพันโกรธนับหมื่นโกรธแสนโกรธไม่ได้ถ้าจะนับเป็นเหรียญต้องนับเป็นร้อยๆพันๆโกรธเล่มเกวียนแบบนางวิสาขานี่แหละจึงจะนับได้เธอมีเงินมากเหลือเกินแต่ว่าไม่ถือตัวทั้งนี้นางวิสาขานี่เป็นคนที่จนแสนจนถ้าจะเทียบกับฐานะของนางเศรษฐีผู้นั้นผู้เป็นเพื่อนเก่ามาตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยแสดงความรังเกียจมีความรักใคร่ถือว่านางวิสาขาเป็นมิตรสนิทชิดเชื้ออยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสำหรับเธอนั้นเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาคือว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประจำอยู่ในเมืองนั้นในการใดจะมีพระสงฆ์ติดตามมากี่แสนกี่ล้านองค์ก็ตามนางสตรีผู้นั้นผู้เป็นเพื่อนของนางวิสาขารับอุปการะทุกเวลาทั้งสถานที่อยู่เครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างตามความจำเป็นของสมณวิสัยตลอดจนอาหารการบริโภคยารักษาโรคทุกอย่างนางรับอุปการะทั้งหมดเป็นเหตุให้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีความสุขไม่ลำบากไม่ได้ความเป็นอยู่ ที่เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่าก็เพราะว่านางบำเพ็ญในกุศลทานมีการถวายสังฆทานเป็นต้นต่อมาองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศผลของการถวายสังฆทานว่าการถวายสังฆทานนี้มีผลมากตามลำดับของทานเป็นกล่าวว่าการให้ทานกับสัตว์เดรัจฉาน100ครั้งมีผลไม่เท่าให้ทานกับคนที่ไม่มีศีล1ครั้งการให้ทานกับคนที่ไม่มีศีล100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานที่มีคนที่มีศีลบริสุทธิ์1ครั้งการให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์100ครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค1ครั้งคำว่าปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคถ้ากรรมฐานมีปัจฉนากรรมฐานด้วยความตั้งใจจริงหวังจะเป็นพระโสดาบันแต่ยังไม่ได้เรียกว่าท่านผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคมีการถวายทานกับท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรค100ครั้ง ก็ไม่มีผลเท่ากับถวายทานกับพระโสดาปัตติมรรคเอง1ครั้งถวายทานกับพระโสดาปัตติมรรค100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระโสดาปัตติผล1ครั้งถวายทานกับพระโสดาปัตติผล100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรค1ครั้งถวายทานกับพระสกิทาคามีมรรค100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีผล1ครั้งมีถวายทานกับพระสกิทาคามีผล100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีมรรค1ครั้งถวายทานกับพระอนาคามีมรรค100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนาคามีผล1ครั้งถวายทานกับพระอนาคามีผล100ครั้งก็มีผลก็ไม่เท่ากับถวายทานกับพระอรหัตตมรรค1ครั้งถวายทานกับพระอรหัตตมรรค100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอรหัตตผล1ครั้งนี่ถวายทานกับพระอรหัตตผล100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า1ครั้งถวายทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า100ครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1ครั้งนี่ถวายทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน1ครั้งนี่ถวายสังฆทาน100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับสร้างวิหารทานไว้ในพระพุทธศาสนา1ครั้งนี่มันนางผู้เป็นเพื่อนของนางขอโทษนางวิสาขาสมัยนั้นชื่อว่าอะไรก็ไม่ทราบท่านไม่บอกชื่อเมื่อได้ฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศว่าการถวายสังฆทานมีอานิสงส์มากแม้แต่ถวายทานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเองทั้ง100ครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่เมื่อถวายสังฆทาน1ครั้งเพราะการถวายสังฆทานนี้ก็ต้องปรารภพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราถวายทานแก่พระสงฆ์เราก็ต้องน้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าด้วยเพราะคำว่าสังฆทานแปลว่าทานเพื่อหมู่ไม่ใช่เพื่อบุคคลนี่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์เมื่อนางได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงได้อาราธนาองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ตามสมควรไปรับสังฆทานที่บ้านเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงรับด้วยอาการดุษณีภาพนี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านรับนิมนต์ถ้าไม่ออกปากว่ารับได้ถ้านิมนต์แล้วถ้าไม่ขัดท่านเฉยถือว่ารับเมื่อถึงเวลาแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพร้อมไปด้วยประสงค์ก็ไปที่บ้านของนางนางก็ถวายทานแก่พระพุทธเจ้ากับประสงค์ตามกำลังฐานะที่พึงจะถวายได้อาจจะมีแกงเลียงตำลึงสักถ้วย มีต้มยำสักหม้อมีพริกสักถ้วยหนึ่งมีปลาร้าสักถ้วยหนึ่งมีผักดิบมีผักต้มอะไรเป็นต้นคือแบบเป็นของธรรมดาธรรมดาเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นผู้เลี้ยงง่ายใครเขาเลี้ยงแบบไหนก็ได้แบบนั้นคือว่าพระองค์ไม่รังเกียจ

สมนามวิปัสสีทศพลตั้งมโนปณิธานกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าการถวายสังฆทานครั้งนี้ขอผลบุญอันนี้จงส่งให้หม่อมฉันในชาติต่อไปได้มีโอกาสเลี้ยงดูพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับสตรีซึ่งเป็นญาติเป็นเพื่อนของหม่อมฉันเถิดพระพุทธเจ้าข้านี่นางกล่าวเจตนาไม่ใช่หวังความเป็นเศรษฐีต้องการอย่างเดียวคือเลี้ยงพระสงฆ์ให้มีความสุขนี่ดูเจตนาของนางให้ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาได้ทรงสดับแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงตรวจดูด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบชัดเมื่อทราบแล้วองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าพระกินิดูกระน้องหญิงนับตั้งแต่นี้ไปอีกแสนกับจะมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีนามว่าพระสมณะโคดมสมัยนั้นเธอจะเป็นลูกของธนัญชัยเศรษฐีมีปู่ที่มีนามว่าเมนกะเศรษฐีเธอมีนามว่านางวิสาขาจะมีทรัพย์สินรวยมากนับไม่ได้และจะเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานมีแต่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหลังจากชาตินั้นแล้วนางวิสาขาก็ท่องเที่ยวอยู่บนสวรรค์ซึ่งการนานเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงอุบัตินางก็มาเกิดเป็นลูกธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7 ขวบถ้าเกิดความมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินจนนับไม่ได้เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องราวของพุทธบูชามหาเตชวันโตสามารถทำบุคคลให้ร่ำรวยมีทรัพย์สิงคารมีทรัพย์มากนับไม่ได้ก็กล่าวมาแล้วพอสมควรในเรื่องราวของนางสาขามหาอุบาสิกาเวลานี้สัญญาณบอกเวทหมดเวลา30 นาทีปรากฏแล้วก็ต้องขอลาบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได้
2: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มๆคุกกี้

0: เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
1: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
2: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
2: โอ้โหมาเยอะเลย
3: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
2: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
3: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
2: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
5: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
6: โอ
5: ้เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
6: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
5: เอ๊ทำไงเหรอครับ
6: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
5: ถูกต้องแล้วครับ
4: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
7: ผมนั่งเฉยลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วขับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับชายอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเอาเรา
12: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2500

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอรัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
3: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
4: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
3: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
5: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
6: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
5: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
6: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
5: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
6: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์
10: หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
11: เข้าไปอ่ะ

0: โกงนโยบาย
1: โกงประมาณ
2: แล้วจะทำอะไรผมได
3: ้ก็แฉนะสิ
4: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: แต่ละคนจะตั้งใจอยู่ในความสามัคคีช่วยร่วมแรงกันเพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่ออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อชาติบ้านเมืองเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท้ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดีบ้างว่าตั้งใจที่จะเข้าหากันร่วมแรงกันปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2519

0: าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
3: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
4: เบอร์เกอร์แพลนเบส
3: ฮะแพลนเบสคืออะไร
4: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์แต่ทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
5: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
5: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
5: ยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: มนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากินสเปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจ้าเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์
4: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
5: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉย จนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสถานทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
6: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
7: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
8: ใครเหรอครับหลวงตา
7: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
8: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
7: เออรู้ด้วยดีดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
8: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
7: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
8: ครับ
9: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
10: คำว่าสามัคคีนี้ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าเป็นการกระทำของแต่ละคนทำความดีเว้นจากความไม่ดีมีความเข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคลอย่างนี้ถ้าชาติสามัคคีชาติก็ไม่แตกสลายคุมไว้ติดคำว่าคุมนี้อาจจะไม่ชอบกันเพราะเหมือนควบคุมเหมือนคุมขังแต่คุมหมายความว่าอยู่ติดอยู่เป็นชาติได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2521

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอ้าจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู่
4: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วนี่คงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก

0: ้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
2: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
3: วิชัยขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4: วิชัยกำลังเดินขึ้นตึกสูง5ชั้น
3: เขาเร่งความเร็วไปที่100
4: เขากำลังขึ้นตึกไปที่ชั้น13
3: เขาเหยียบคันเร่งไปที่120
4: เขากำลังขึ้นตึกไปถึงชั้น19
3: เมื่อเกิดการชน
4: เท่ากับวิชัยตกจากตึกสูง19ชั้นยิ่งเร็วยิ่งรุนแรงตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ขับซิ่งจากสสส.
5: คือรู้รักสามัคคีนี้เองก็คงทำให้อยู่กันได้ต่อไปความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสิ่งที่สำคัญก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้แต่พูดผิดพลาดไปวันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาวแก้คำเดียวแก้คำว่าจักเป็นรักหรือรักเป็นจักก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมื่อวานนี้พูดผิดยอมรับเขียนไว้อย่างดีว่าคนไทยรู้รักความสามัคคีไพร่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคีซึ่งก็ไม่ผิดนักแต่รู้รักความสามัคคีนั้นซึ้งกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้งและรู้รักความสามัคคีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2530

0: ถึง 10% ของปริมาณคาร์โบไฮเดรตรวมนะครับผม
1: ค่ะ10% ของอาหารในมื้อ
0: ใช่ครับผม
1: ทีนี้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเรากินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแอปโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 60% ของพลังงานรวม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับผมของพลังงานรวมนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่แนะนำว่าไม่ควรกินประมาณสัก10ถึง12ช้อนชานะครับหรือประมาณสัก40กรัมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่แนะนำนะครับอันนี้หมายถึงว่าโดยหลักของการกินน้ำตาลที่เยอะแต่ถ้าในเกณฑ์ของที่องค์การอนามัยกำหนดเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรใส่น้ำตาลเติมเข้าไปเกินประมาณ6ช้อนหรือ24กรัมต่อวันแต่ขีดจำกัดเนี่ยคือไม่เกินประมาณสัก 10% ของปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับนะครับผม
1: ค่ะหลายคนก็กำลังตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าน้ำตาลอย่างเดียวเหรอแต่อันนี้มันหมายความถึงว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแปรรูปออกมาแล้วนมข้นหวานอันนี้ก็คือเป็นความหวานที่เรานับด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับน้ำตาลใครที่นี้หมายถึงว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวก็คือแป้งเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำตาลเล็กๆมาเกาะกันต่อออกมาเป็นโครงสร้างทีนี้น้ำตาลเนี่ยก็คือคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงเดียวนะครับถึงแนะนำว่าไม่ควรเกินนะครับประมาณสัก 10% ของคาร์โบไฮเดรตโดยรวมนะครับหรือคิดประมาณเฉลี่ยก็ประมาณสัก40กรัมนะครับ40กรัมต่อวันนะครับแต่ส่วนใหญ่แนะนำหมายถึงว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไม่ให้เกินประมาณ24กรั
1: ม
0: นะครับหมายถึงว่า40กรัมเนี่ยคือจำกัดว่าไม่ควรเกินเนี่ยมันอันตรายแต่6กรัมเนี่ยก็คือกินไม่เกินเนี่ยจะทำให้ดีกับสุขภาพนะครับผม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำง่ายๆก็คือ24กรัม6ช้อนชานะครับไม่ควรเติมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินน้ำตาลเนี่ยหนึ่งเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่แนะนำให้ใส่น้ำตาลไปเครื่องปรุงต่างๆไม่อยากใส่น้ำตาลมันจริงมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าใช้กับกาแฟหรือชาเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ควรเกินประมาณสักช้อนเดียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยไม่ได้นะครับก็ผมเห็นบางทีนะครับเราไปร้านกาแฟไปเห็นกาแฟนะครับไอ้ร้านที่อะไรนะเสาชิงช้าเนี่ยเขาใส่กาแฟทีนึง 3-4 ช้อน
1: ที่กำลังเป็นกระแสเห็นแล้วขนลุกนะคุณหมอแต่กระแสคนก็ไปกินกันนะคะอาจจะไปกินเป็นแบบคอนเทนต์หรือเปล่า
0: ใช่สามสี่ช้อนแล้วไม่ใช่ช้อนชานะครับก็ใส่ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนแล้วก็สามช้อนชาแล้วก็ใส่เนี่ยสองช้อนเนี่ยก็คือ6ช
1: ้
0: อนละเกินละแล้วมันมีใส่มา 3-4 ช้อนนะครับผม
1: เขาเรียกว่าก็มีคอนเทนต์กันนะเขาบอกว่าไปร้านหวานตัดขากันไหมแล้วก็ว่าเอ๊ะร้านหวานตัดขาคืออะไรอ๋อเห็นแล้วเขาใส่น้ำตาลเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่อันเนี้ยคือผู้ใหญ่อ่ะยังไม่เท่าไหร่แต่นี่เด็กๆอ่ะน่าจะชอบค่ะคุณหมอพูดถึงเรื่องภาวะน้ำตาลตกที่เราเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ถ้าเป็นในตัวเด็กเนี่ยเด็กจะมีภาวะน้ำตาลตกเหมือนผู้ใหญ่ไหมคะคุณหมอ
0: เหมือนกันครับผม
1: อ๋อเหมือนกันเลย
0: มีอาการแสดงออกอาจจะต่างกันนะครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่มันมาจากทำให้สุดท้ายก็คือเป็นโรคอ้วนด้วยนะคะแต่ว่าอารมณ์เนี่ยหงุดหงิดอยู่แล้วเพราะหลายคนที่มีปัญหาว่าอย่างตัวพวกกบเองคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะคุณหมอเวลาที่แบบเหนื่อยและล้าเพลียมันเครียดก็จะมีภาวะเหมือนน้ำตาลตกว่าเวลาไปหาอะไรหวานๆกินปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันสดชื่นแต่มันก็แปลกดีนะคะว่าคุณหมอว่าเวลาทำไมร่างกายของคนเราเนี่ยพอน้ำตาลตกปุ๊บพอมันได้ความหวานเข้าไปเนี่ยมันเข้าสู่เส้นเลือดได้เร็วเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: อัน
0: นี้เป็นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้เนี่ยผมก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าสั้นๆนะครับว่าน้ำตาลไม่ได้ทำให้เรื่องของเกิดอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นดุเป็นคนดุหรืออุปนิสัยเปลี่ยนแต่มันมีผลโดยอ้อมให้เกิดกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: มันทำให้พอกินแล้วมันน้ำตาลตกมันทำให้หงุดหงิดนะครับเหมือนภาวะน้ำตาลต่ำแล้วมันทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วบางคนเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยเอาแต่ใจพอหงุดหงิดต้องได้นู่นได้นี่ก็เลยเป็นเหตุครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบเคยได้ยินคำว่ากินหวานจะทำให้ดุจริงหรือไม่เนี่ยคุณหมอก็คอนเฟิร์มแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าทำให้ดุแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันแปรปรวนด้วยมันจะหงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกรับประทานแค่พอประมาณนะคะอย่าเกินตามเกณฑ์ไว้ต ตอนนี้นะคะอยากให้คุณหมอได้ฝากทิ้งท้ายการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนที่ชอบกินหวานกันหน่อยค่ะ
0: น้ำตาลเนี่ยนะครับมันมีข้อเสียคือมันทำให้ระดับน้ำตาลมันขึ้นเร็วและดื้อต่ออินซูลินพยายามลดกินหวานนะครับแล้วก็พยายามเน้นอาหารธรรมชาติถ้าเราไม่กินหวานสักหน่อยเราก็จะเรียกว่าสักหน่อยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเราเริ่มปรับตัวหรือชินนะครับก็คือไม่ต้องกินหวานเราไม่รู้สึกจะหวานนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือกินอาหารที่มันเป็นธรรมชาติเป็นพวกกากใยเป็นผักหรือผลไม้เนี่ยในเด็กเนี่ยแทนที่เป็นน้ำตาลเนี่ยจะดีกับสุขภาพเด็กมากกว่าลดปัญหาการอ้วนในเด็กลดปัญหาในเรื่องของภาวะหงุดหงิดในเด็กลงแล้วก็ทำให้การที่เราไม่กินหวานเนี่ยทำให้เด็กไม่ชินกับภาวะความหวานนะครับก็จะทำให้สุขภาพเด็กโดยรวมดีขึ้นครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอคณัฐนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่เราจะละเลยไม่ได้นะคะเราเริ่มต้น

0: ไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
1: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
0: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่ต้องการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกัน

0: ไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาร์เซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
3: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
2: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิสอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
4: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควร กยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง2ล้าน6หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ2ล้าน6ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passport ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
0: นางสาวนันท์บุญธิดาสมไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรธรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ HAI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
5: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำมาอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
0: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน Active Userที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม Active User ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตกฤษณาควรแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
6: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบสร้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
7: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ย ถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
6: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮงเอ็กนกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
8: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
9: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
8: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
12: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้าที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
11: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิ การขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
13: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมๆประมาณสักเกือบๆหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายก็จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับตัวไปอ้างอิงหลักจากคพ.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคต
11: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
14: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาไทยเทสซิบิลิตี้หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
15: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวไทยเทสบิลิตี้ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสบิลิตี้นี้ครับ
14: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
11: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
16: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16 16:00 น.ณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้วุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา16:00 น.ได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสท Hof ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐ Upper Austria เพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25-23 21-25 11-25 28-26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูลีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20 จากนั้นเดี่ยวมือ2พณิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8 และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12 ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 นมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับสุมิตรนักชกจากอินเดีย 0-5 เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-11 และทีม C ชนะไป 2-1 เซต 15-17 15-10 และ 15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นบาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้วุดวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 น. ด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มB ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดในดิพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมศบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามนัสทวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับชลเดรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
19: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้ครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะเราพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
18: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
23: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
24: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
23: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
24: หยุดอย่า กดอย่าโอน
23: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
24: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
23: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
25: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14
0: ขณะนี้เวลา 12:51 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29 กันยายน 2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7-9 ตุลาคม 2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต ่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์ซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาร์ซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาร์ซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาร์ซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาร์ซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาร์ซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาร์ซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาร์ซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
23: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
23: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
23: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าว กฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: 2
1: เอาเอาเอาเอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
2: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
1: ไอ้ยะปล่อยให้รกร้างหญ้าขึ้นสักขนาด

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอ่ะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
4: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
5: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
6: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
5: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
6: ใช่ๆที่โกง
5: เพิ่มขึ้น
6: นิสัยอ่ะ
5: เพิ่มขึ้น
6: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
5: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
7: ยังไม่ได้พูดคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540

ชาวอิตาเลียนมีตำนานรักคือโรมิโอและจูเลียชาวเกาหลีก็สร้างตำนานรักประวัติศาสตร์ของแดจังกึมและหมอโฮจุนคู่รักที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยไม่ยอมน้อยหน้าตำนานรักแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยที่จะตรึงอยู่ในจิตใจของทุกคนลำดวน

0: ลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่องทางโกงเงินได้อยู่ตรงหน้าตามันเลยบอดสมองมันเลยเบื่อมือมันก็เขียนโครงการบาปมาโกงกินเงินวัดกัน
0: โอ้นี่ถ้ามาทำกับวัดหลวงตาคงโดนทอนเป็นการเทศนาสอน3วัน3คืนเป็นแน่แท้เลยครับ
1: เออใช่คนไทยไม่

0: ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
1: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
1: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
2: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
1: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
2: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
1: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
4: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
5: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
6: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: ป้าครับชายอยากกินขนม
8: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
7: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
8: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
9: โกงเอาเราไม่โกง
10: 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
12: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ทีผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นเหรอครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
8: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่ง

0: โกงนโยบาย
1: โกงประมาณ
2: แล้วจะทำอะไรผมได
3: ้ก็แฉนะสิ
4: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าน่าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าเธอสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ยัง

0: มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
1: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
1: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยี่สิบสี่ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโดนยิ้ม
4: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
5: ้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
6: พระเอกหญิงพระดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
7: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้อง

0: เสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ. อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ 64 ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ 36 รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่ 5 มุ่งเน้นการรีสกิล
1: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสถานทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
2: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
3: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
4: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
3: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
4: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
5: โกงประมาณ
6: และได้
7: อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
8: แก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
9: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานหวานเนี่ยมันสดชื่น
8: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
9: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ

่และกองทัพนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยนี่วันนี้พี่ยามีนิทานมาฝากน้องๆกันถึง4เรื่องเลยทีเดียวบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนค่ะเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องของนกกระจอกตัวน้อยที่ได้พูดคุยกับพญาอินทรีถึงวิชาที่ไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่มีใครสามารถเรียนได้ง่ายๆและนอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่ไม่มีใครเคยเรียนมาก่อนอีกด้วยเอ้าพญาอินทรีที่ฟังคำพูดของเจ้านกกระจอกก็ต้องอธิบายหลายอย่างกันยืดยาวเลยทีเดียวแสดงว่าเจ้านกกระจอกคงต้องเข้าใจอะไรยากแน่ๆไว้ไปรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวิชาที่ไม่มีใครเรียนส่วนนิทานในเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่าสองชายไปตลาดมาฝากกันนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาวนาสองคนค่ะที่ตกลงจะแข่งขันหอบฟางข้าวไปที่ตลาดโดยที่ชายคนหนึ่งหอบข้าวหนักกว่าส่วนอีกคนหนึ่งหอบข้าวเบาหวิวและด้วยสัมภาระที่แตกต่างกันนี้น้องๆพอจะเดาได้ไหมล่ะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนั่นแน่พี่แยมยังไม่เฉลยดีกว่าค่ะมาไปติดตามรับฟังกันในนิทานเรื่องที่2กันได้เลยนะและในนิทานเรื่องที่3ตามกันมาติดๆเป็นเรื่องราวของไก่ตัวหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทกับสุนัขทั้งคู่เนี่ยตกลงกันว่าจะดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปจนมีวันหนึ่งค่ะบททดสอบของเพื่อนก็มาถึงเมื่อมีสุนัขจิ้งจอกมาจากที่อื่นแล้วหวังจะมากินไก่แต่แล้วแบบนี้เจ้าสุนัขที่เป็นเพื่อนของไก่จะช่วยเพื่อนไหมล่ะคะเนี่ยต้องไปติดตามรับฟังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนช่วยเพื่อนกันในนิทานเรื่องที่3กันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่4ค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายใจดีที่มีเพื่อนบ้านเป็นแม่ลูกที่ไม่ถูกกันและชอบทะเลาะกันอยู่บ่อยๆวันหนึ่งนะคะลูกสาวของเพื่อนบ้านเนี่ยก็กำลังจะถูกไล่ออกจากบ้านด้วยความเข้าใจผิดบางอย่างนั้นจึงทำให้ยายเจิมต้องหาวิธีช่วยให้ทั้งคู่กลับมาดีกันเหมือนเดิมไปติดตามรับฟังพร้อมกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ายายเจิมใจดีกันในนิทานเรื่องที่4ของพี่ยามีกันเลยนะคะและในช่วงภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะเจ้าจ้อยเจ้าแดงแข่งขันกันคว้างหินว่าใครนั้นจะชนะแต่ฝีมือของทั้งคู่ก็ทัดเทียมกันเอามากๆจนสรุปผลไม่ลงและเกิดการแข่งขันที่ยืดเยื้อแล้วคำว่าทัดเทียมที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะไว้ไปติดตามรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันมาบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาร์กันแล้วหรือยังเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าวิชาที่ไม่มีใครเรียนไปรับฟังกันเลย

0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันกว้างใหญ่มีต้นไม้นานาพันธุ์มีสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆมากมายและมีนกกระจอกตัวหนึ่งซึ่งคิดที่จะไปเรียนวิชาที่ไม่มีใครทำได้แต่ต้องเป็นวิชาที่เรียนได้ง่ายที่สุดในโลกด้วยมันเชื่อว่าวิชาเหล่านั้นจะทำให้มันเป็นที่นับหน้าถือตาของบรรดาสัตว์ต่างๆมันจึงไปปรึกษากับเจ้านกอินทรี
1: พี่นกอินทรีจ๋าพี่รู้หรือเปล่าว่าวิชาอะไรที่ไม่มีใครทำได้ในโลกนี้แล้วก็สามารถเรียนได้ง่ายที่สุดอ่ะ
0: นกอินทรีได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะชอบใจและก็ได้ตอบไปว่า
2: เจ้านกกระจอกน้อยไม่มีวิชาที่ว่านั่นหรอกเพราะว่าถ้ามันไม่มีใครสามารถทำได้แล้วเจ้าจะไปเรียนวิชานี้กับใครกันล่ะหรือถ้ามันเป็นวิชาที่เรียนได้ง่ายๆใครๆก็ต้องเรียนมันได้นะสิแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นวิชาที่เรียนรู้ได้ง่ายแต่ไม่มีใครไปเรียนแล้วมันจะมีวิชานี้ไปทำไมกันล่ะฮะ
0: นกกระจอกได้ฟังเช่นนั้นมันจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่า
1: ฮ่าจริงๆด้วยนะพี่นกอินทรีเฮ้ยฉันนี่โง่จริง

0: น่าจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆโดยไม่พยายามเรียนรู้ต่อไปเนี้ยฉันจะพยายามเรียนรู้แม้ว่ามันจะยากมากสักเท่าไหร่ฉันน่าจะพยายามเพื่อให้ได้รับความสำเร็จ
1: นกอินทรีได้ยิ้มอย่างดีใจที่นกกระจอกคิดได้เช่นนั้นจากนั้นเจ้านกกระจอกก็เป็นเด็กดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรื่อยมาจนกลายเป็นนกกระจอกที่แสนจะรอบ

ังจากที่เจ้านกกระจอกน้อยขี้สงสัยนำความต้องการของตัวเองไปคุยกับพญาอินทรีเพื่อสอบถามถึงวิชาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่เคยมีใครเรียนมาก่อนมันหวังว่าถ้าได้เรียนวิชานั้นแล้วจะทำให้มันเก่งขึ้นและก็โดดเด่นไม่เหมือนใครแต่คำตอบที่ได้รับจากพญาอินทรีก็เปลี่ยนความคิดมันไปเลยละค่ะสิ่งที่เจ้านกกระจอกได้เรียนรู้ก็คือโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆโดยเฉพาะของล้ำค่าที่ต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษนั่นเองไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยค่ะเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันการแข่งขันจึงได้เกิดขึ้นเมื่อชายจอมคุยโวท้าทายให้เพื่อนมาแข่งขันหอบข้าวไปตลาดด้วยกันกติกาก็ง่ายๆค่ะใครถึงก่อนเป็นคนชนะแต่ใครกันล่ะคะที่จะได้รับชัยชนะนั้นเอาล่ะไปติดตามรับฟังการแข่งขันนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่า2ชายไปตลาด

0: นายมั่นและนายมีได้มีอาชีพทำนาการเก็บเกี่ยวได้ผ่านไปเขาก็ได้เก็บฟางที่เหลือมามัดรวมกันแล้วก็ใส่คานเพื่อที่จะหาไปขายที่ตลาดนายมั่นเป็นคนที่หาฟางสองมัดโดยมีนายมีเดินไปเป็นเพื่อนระหว่างทางทั้งสองนั้นจึงได้นึกสนุกขึ้นมาและก็ได้พนันกันว่าใครจะไปถึงตลาดก่อนกันโดยที่นายมั่นนั้นหาฟางสองมัดใหญ่ขณะที่นายมีหิ้วแค่ฟางข้าวครึ่งมัดเท่านั้น
1: เฮ้ยฉันน่ะจะต้องไปถึงตลาดก่อนแน่เพราะว่าฉันน่ะมีฟางอยู่แค่ครึ่งมัดเดินแป๊บเดียวตัวเบาปลิวๆยังไงก็ต้องถึงก่อน
0: นายมีได้พูดขึ้นมาอย่างมั่นใจว่าแล้วทั้งสองก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมๆกันนายมั่นได้รวบรวมพละกำลังที่มีทั้งหมดเพื่อหาฟางที่หนักอึ้งจึงทำให้บ่าของเขาแดงกล่ำและเป็นรอยไม้คานแต่เขาก็ไม่เคยท้อยังคงมุ่งมั่นและก็มุ่งหน้าไปตลาดไม่นานนักก็ได้เดินทางมาถึงตลาดก่อนนายมีส่วนนายมีซึ่งได้หิ้วฟางข้าวเพียงแค่ครึ่งมัดก็ได้เดินผิวปากร้องเพลงไปตามทางพลางชมนกชมไม้มาเรื่อยๆโดยมั่นใจว่าตนเองนั้นต้องชนะแน่ๆเมื่อเดินไปได้ครึ่งทางนายมีก็ได้แวะนั่งเล่นที่ใต้ต้นไม้แล้วก็ได้เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาจึงได้รีบออกเดินทางต่อโดยลืมฟางข้าวครึ่งมัดเอาไว้เขาไม่รู้ตัวเลยว่าตนนั้นไม่ได้ถือสิ่งของใดมาเลยเขาได้มาถึงตลาดด้วยความว่างเปล่านายมั่นมาถึงตลาดแล้วรออยู่ก่อนแล้วได้ร้องถามขึ้น
1: อ้าวเจ้ามีมาถึงแล้วหรือไงแล้วไหนละฟางข้าวของแกน่ะทำไมถึงเดินมาตัวเปล่าแบบนี้ล่ะเฮ้ยฟางข้าวฟางข้าวของฉันเฮ้ยฟางข้าวฉันหายไปไหนเนี่ยฉันทำหายเหรอฉันทำหายเหรอ
0: นายมั่นได้นั่งนิ่งเงียบโดยที่ไม่พูดอะไรต่อเพียงแต่คิดในใจว่าบางครั้งการที่เราโดนกดดันก็ทำให้เรามีความพยายามที่จะเอาชนะและต่อสู้อย่างอดทนได้

เอ๊เส้นของนิทานเรื่องนี้เนี่ยคล้ายๆกับนิทานเรื่องอะไรนะน้องๆพอจะรู้ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านั่นเองจะเห็นได้เลยนะคะว่าคนที่คิดว่าตัวเองได้เปรียบก็มักจะประมาทแล้วก็ชะล่าใจจนนำความพ่ายแพ้มาสู่ตัวเองจนได้แต่ในนิทานเรื่องนี้เนี่ยยังแอบแฝงไปด้วยข้อคิดเรื่องแรงผลักดันของผู้ชายที่เสียเปรียบนะคะพอถูกกดดันเข้าเรื่อยๆก็กลายเป็นว่ามีแรงฮึดสู้ขึ้นมาได้ปรบมือให้เลยนะคะเก่งมากจริงๆเลยเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของ2เพื่อนรักที่คอยปกป้องซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนวันนึงทั้ง2ได้ไปเจอกับบททดสอบจากธรรมชาติเมื่อมีสุนัขจิ้งจอกตั้งใจที่จะมากินไก่เพื่อนของตนไม่รู้เลยนะคะว่าสุนัขเพื่อนของไก่จะจัดการเรื่องนี้ยังไงไปรับฟังเรื่องราวที่พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนช่วยเพื่อนไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ้งหนึ่งนานมาแล้วสุนัขและไก่ตัวผู้เป็นเพื่อนที่รักกันมากทั้งสองได้ตกลงกันว่าจะร่วมเดินทางไปด้วยกันพอตกกลางคืนพวกมันก็ต่างหาที่หลับนอนในป่าอันรกทึบไก่ตัวผู้ได้บินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้ขณะที่สุนัขพบที่นอนหลับอันเหมาะเจาะในโพรงต้นไม้รุ่งเช้าไก่ตัวผู้ได้ขันเสียงดังหลายครั้งเหมือนที่เคยทำในทุกวันสุนัขจิ้งจอกได้ยินเสียงไก่ตัวผู้จึงได้คิดจะจับมันไปกินเป็นอาหารเช้ามันได้เดินมาหยุดยืนอยู่ที่ใต้ต้นไม้และพูดกับไก่ตัวผู้ว่ามันนั้นอยากเป็นเจ้าของเสียงที่ไพเราะเช่นนี้บ้างไก่ตัวผู้สงสัยในวาจาอันอ่อนหวานแล้วก็สุภาพอ่อนโยนของเจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงได้กล่าวออกไปว่า
1: เธอได้เซแต่เจ้านะทำอะไรให้ข้าอย่างหนึ่งจะได้ไหมอ่ะ
2: ได้สิเพื่อให้ท่านยอมสอนข้าขันนะข้ายอมทำทุกอย่างเลยล่ะ
0: สุนัขจิ้งจอกได้พูดประจบเอาใจ
1: เอาอย่างนี้นะเจ้าน่าจงเดินเข้าไปที่โพรงใต้ต้นไม้แล้วก็ตะโกนปลุกคนรับใช้ของข้าทีเขาน่าจะได้ไปเปิดประตูให้กับเจ้าเข้าไปยังไงล่ะ
0: ไก่ตัวผู้ได้ออกอุบายเมื่อเจ้าสุนัขจิ้งจอกได้เข้าไปในโพรงต้นไม้สุนัขนั้นก็ได้กระโดดเข้ามากัดเจ้าสุนัขจิ้งจอกและฉีกมันออกมาเป็นชิ้นๆ
1: เจ้าสุนัขจิ้งจอกสมน้ำหน้าเจ้านี่แหละนะคือผลของคนที่เจ้าเล่แล้วก็คิดไม่ดีกับข้าข้ารู้ทันนะว่าเจ้าน่ะคิดที่จะกินข้าจัดการมันเลยเจ้าสุนัขเพื่อนรัก

นอกจากสุนัขจะตกลงและปกป้องไก่ด้วยพละกำลังของตัวเองแล้วไม่เว้นแม้แต่ในนิทานวันนี้ค่ะมีสุนัขจิ้งจอกต่างถิ่นมาหลอกล่อที่จะกินไก่แต่ด้วยความสนิทสนมของไก่และเพื่อนสุนัขจึงทำให้จัดการกับปัญหานี้ได้ไม่ยากนี่แหละนะเพื่อนกันต้องรู้ใจกันและต้องช่วยเหลือกันแบบนี้แหละค่ะสุดยอดไปเลยเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่4กันเลยนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงชราอารมณ์ดีผู้ที่มีไหวพริบและชอบช่วยเหลือคนรอบข้างในวันนี้เธอต้องเจอกับปัญหาที่เพื่อนบ้างเข้าใจผิดกันและทำให้เธอต้องออกอุบายบางอย่างเพื่อกอบกู้สถานการณ์ให้ดีขึ้นรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ายายเจิมใจดีไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ยายเจิมเป็นหญิงชราซึ่งมีเพื่อนบ้านชื่อว่าป้าปลิกกับลูกสะใภ้ของนางชื่อว่าสมศรีสมศรีนั้นเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำการทำงานอยู่เป็นนิดยายเจิมถูกชะตากับสมศรีมากเวลาว่างยายเจิมก็จะเรียกเธอไปนั่งคุยแล้วก็ทำขนมด้วยกันบ่อยๆเช้าวันหนึ่งป้าปลิกได้มาซื้อเนื้อก้อนโตมาเก็บไว้เพราะอีก2วันลูกชายก็จะกลับมาแล้วสมศรีได้ตั้งหน้าตั้งตารอสามีอย่างใจจดใจจ่อตกเย็นป้าปลิกได้เข้ามาในครัวเพื่อที่จะทำเนื้อตากแห้งเอาไว้ทอดให้กับลูกชายของแกแต่แล้วแกก็หาเนื้อไม่พบจึงสงสัยลูกสะใภ้ของตนเองเป็นอย่างมากถึงกับเข้าไปซักถามจนถึงขั้นมีปากมีเสียงกันอย่างรุนแรงและจะไล่สมศรีออกจากบ้านสมศรีได้นำเรื่องนี้ไปปรับทุกข์กับยายเจิมแกก็เลยคิดหาวิธีช่วยเหลือคืนนั้นยายเจิมจึงได้ออกอุบายเดินไปยังบ้านของป้าปริกและได้ตะโกนเรียกป้าปริกด้วยน้ำเสียงที่ดังลั่น
1: แม่ปริกแม่ปริกอยู่หรือเปล่าฮะฉันยายเจิมนะแม่ปีกเอ้ยแม่ปีก
0: ป้าปีกได้ยินเช่นนั้นก็ได้ออกมาเชื้อเชิญให้ยายเจิมเข้าไปนั่งในบ้านแต่หญิงชรานั้นก็ปฏิเสธแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาพบตนในตอนค่ำ
1: โอ้ยไม่ต้องหรอกฉันน่ะเพียงแต่จะมาขอไฟหน่อยนะจะเดินไปตีหมาสักหน่อยเพราะว่ามันขโมยเนื้อไปกินเมื่อวันก่อนไม่รู้ว่ามันขโมยเนื้อของใครมาฉันก็ไล่ตีมันไม่ทันยังไงขอยืมไฟหน่อยนะ
0: ป้าปริกได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกผิดวันต่อมาป้าปริกก็ได้พูดกับสมศรีด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนไปว่าสมศรีเธอไม่ต้องกลับไปบ้านเธอหรอกแม่น่ะเข้าใจเธอผิดไปเองอยู่กับแม่ต่อเถอะนะสมศรีได้ยิ้มรับด้วยความดีใจและนึกถึงบุญคุณในอุบายอันชาญฉลาดของยายเจิมข้างบ้านเป็นยิ่งนัก

ยามีฟังนิทานเรื่องนี้แล้วก็นึกภาพของยายใจดีคนนั้นออกเลยนะคะว่าเป็นคนที่ใจเย็นและก็ชอบยิ้มแย้มแจ่มใสและก็พร้อมช่วยเหลือคนอื่นเสมอคนแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มักจะเป็นคนที่ช่วยคลี่คลายปัญหาได้เสมอเลยนะคะเพราะการมองโลกในแง่ดีจะมีจิตใจที่อ่อนโยนมักจะทำให้ปัญหาต่างๆเบาบางลงได้ทุกครั้งเลยในที่สุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรถ้าเรามองในแง่บวกแล้วพยายามหาวิธีจัดการกับมันแล้วก็ปัญหานั้นเนี่ยจะต้องจบได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาในช่วงภาษาพาสนุกกันแล้วเพราะว่าเจ้าสิงห์ถึงกับปรี๊ดแตกเลยล่ะค่ะเมื่อเจ้าจ้อยกับเจ้าแดงเอาตะแคงขันกันว่าใครคว้างก้อนหินได้เก่งกว่ากันทั้งที่เจ้าสิงห์ก็ช่วยตัดสินปัญหาประมาณหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็มีฝีมือที่ทัดเทียมกันไปติดตามรับฟังเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าทัดเทียมพร้อมกันได้ในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: าสาพาสนุก
1: หลังจากที่เจ้าสามแสบตกลงกันว่าจะมาเล่นคว้างก้อนหินที่คลองเพื่อหนีความเบื่อหน่ายเดิมๆหางสามแสบจึงได้ปั่นจักรยานมาถึงที่เล่นและหลังจากนั้นการละเล่นของแก๊งจิ้งจอกสายฟ้าก็เริ่มขึ้น
2: นี่แน่เป็นยังไงล่ะข้าคว้างแบกหลายที่ตึดเลย น้อยเอ็งก็แค่ขนคว้างขนแรกอย่าเพิ่งตัดสินว่าคว้างเลยไกลที่สุดสิเฮ้ยไอ้สิกโชว์ให้เจ้าแดงมาดูสิ
3: ได้ได้ได้งั้นดูข้านะนี่นะ
2: นั่นไงแค่เนี้ยเจ้าสิงก็เป็นคนที่ป่าได้ไกลที่สุดแล้วเอ็งน่ะจะสู้หรือเปล่าเจ้าแดง
4: เฮ้ยถึงข้าจะเป็นคนแรกที่คว้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้าคว้างออกไปได้เต็มแรงเดี๋ยวเอ็งคอยดูข้านะดูฮี่นี่นี
3: ่โอ้เจ้าแดงเอ็งคว้างไกลกว่าข้าเลยจริงๆเหรอโอ้ย
4: มันยังไงล่ะข้าบอกแล้วว่าข้าน่ะแรงดีที่สุดนี่ยังไม่ได้เอาจริงนะเนี่ยฮ่า
2: เฮ้ยได้ไงงั้นเองดูข้าบ้างนะนี่เดี๋ยวข้าจะคว้างให้เองดูนี
4: ่นี่เองเอาจริงแล้วเหรอไอ้เจ้ยมาให้คว้างใหม่อีกทีก็ได้อะมา
3: เฮ้ยพอแล้วนะจะแข่งกันไปถึงไหนเนี่ยเราแค่มาเปลี่ยนบรรยากาศแค่เบื่อเองไม่เห็นจะต้องมาแข่งกันตั้งหน่อยเลย
2: ไม่ได้ข้าไม่ยอมที่ไอ้สิงมันพูดเด็ดขาดข้าจะแก้ตัวอีกรอบยังคอยดูนะขอข้าถอดนาฬิกาแป๊บนึงข้าจะได้คว้างแบบถนัดหน่อยยังเจอข้าได้ไอ้แดง
4: ก็มานี่ครับ
2: นี่นะ
1: หลังจากที่เจ้าแดงและเจ้าจ้อยผลัดกันคว้างก้อนหินกันแบบรัวๆเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะจนเจ้าสิงเริ่มทนไม่ไหวที่เห็นเพื่อนพยายามแข่งกันอย่างไม่มีประโยชน์ก็เลยพยายามไกล่เกลี่ยให้เพื่อนนั้นดีกัน
2: นี่แ
4: น่นี่แน
3: ่เฮ้ยข้าว่าพวกเอ็งพอกันได้แล้วมั้งจากที่จะเล่นงานสนุกตอนนี้มันเริ่มไม่สนุกแล้วเนี่ย
2: ข้ายอมให้แดงไม่ได้ข้าน่ะมันไส้มันนักมันชอบพูดจาว่าตัวเองเก่งที่สุดเฮ้ย
4: ข้าก็มันไส้เองเหมือนกันนั่นแหละใจคอไม่ให้ข้าได้เก่งบ้างเลยหรือไงเอ็งจะเก่งอยู่คนเดียวเหรอฮะ
3: โอ้ยพอแล้วเนาะพวกเอ็งเก่งกันทั้งคู่นั่นแหละฝีมือทัดเทียมกันมากเลยไม่ต้องแข่งกันแล้ว
4: เอ็งพูดอะไรนะไอ้สิงกระเทียมมาละ
2: เจ้าสิงมันพูดว่าทัดเทียมทั้งหากแล้วทัดเทียมอ่ะ
3: ใช่ทัดเทียมที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงเสมอกันเท่าเทียมกันหรือพอๆกันยังไงล่ะฮะพวกเองน่าเก่งกันทั้งคู่เลย
4: อย่างนี้นี่เอง
3: ใช่แล้ว
2: แต่เฮ้ยคนเรามันจะเก่งเท่าเทียมกันได้ยังไงมันก็ต้องมีใครที่เหนือกว่าสักคนสิ
4: พี่เอ็งพูดมามันก็ถูกไล่จ้อยเอ็งกับข้าจะมาเก่งเท่ากันได้ยังไงข้าต้องเก่งกว่าสิ
2: เอ็งพูดอย่างนี้ได้ยังไงจะหาเรื่องทะเลาะอีกแล้วเหรอไอ้แดง
4: เอาสักหน่อยก็ค่ะพูดความจริงนี่นะ
3: โอ้ยพอได้แล้วนะคนเราเนี่ยบางทีก็เก่งเท่ากันได้แล้วนะไม่อย่างนั้นจะมีคำว่าเสมอเหรอฮะในการแข่งขันกีฬาจริงๆเขายังมีการตัดสินให้เสมอกันได้เลยแล้วการด้วยฝีมือเอ็งทัดเทียมกันมันแปลกตรงไหนอีกอย่างเนี่ยนะเอ็งก็อย่าลืมว่าพวกเอ็งอยู่ทีมเดียวกันถ้าอยากจะแข่งขันก็ต้องไปแข่งกับทีมอื่นสิไม่ใช่มาแข่งกันเองแบบนี้เข้าใจไหม
2: โอ้ใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะเจ้าสิงนะ
3: ให้ใจเย็นได้ไงก็ดูพวกเอ็งสิพูดจาไม่รู้เรื่องกันสักคนนึง
4: เฮ้ยข้าทั้งสองคนเจ็บตั้งแต่คำว่าทัดเทียมแล้วแหละนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะ
3: พี่เยี่ยเลิกแข่งกันได้หรือยังข้าตั้งใจที่จะมาเล่นให้สนุกนะไม่ใช่แบบเครียดแบบนี
2: ้ไม่แข่งแล้วครับงั้นเรามาเล่นกันดีๆเนาะน้องๆๆไอ้แดงเนาะ
4: เออมาเล่นกันดีๆก็ได้มาเล่นมาเล่น
3: เออเราอย่างงี้สิให้ข้าบ่นอยู่เรื่อยเลยพวกเอ็งอ่ะไม่ไหวจริง
2: ๆเกือบไปแล้วไม่ล่ะไอ้แดง
4: เฮ้ยอันนั้นนะสิไม่น่าไปทำให้ไอ้เสียงมันหงุดหงิดเลย
3: เดี๋ยวพวกเอ็งพูดอะไรกัน
2: อ่ะเปล่าเลยเปล่าไม่ได้พูดอะไรเลย
4: ไม่มีอะไรข้าแค่วางแผนที่จะเล่นกันดีๆเท่านั้นเอง
3: โอ้ยดีมากถ้าเรามาเล่นกันเถอะนะมาเล่นกัน
2: โอ้ย
1: ามันลงมันไม่ทันจริงๆ
4: ก็นั่นนะสิ
1: ว้าวจบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงแห่งนิทานกับรายการ Kiss Out ในวันนี้พี่ยามีละกองทำนิทานหันษาพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะเอาล่ะเราไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยในวันนี้พี่ยามีมีนิทานมาฝากกันถึง3เรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสนุกจุใจอย่างแน่นอนเริ่มต้นกันที่นิทานเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของคุณตาคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นนักล่าสัตว์ในทุกๆวันเนี่ยเขาจะออกไปล่าสัตว์ในป่าค่ะและก็เอามาให้ภรรยานำไปขายแต่ว่าวันนี้เป็นวันพระตอนที่ภรรยาก็เตือนแล้วว่าอย่าออกไปล่าสัตว์เลยแต่คุณตาก็ไม่เชื่อค่ะสุดท้ายแล้วจะเกิดเรื่องแบบไหนขึ้นกับคุณตากันนะไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าดึงดันในวันพระส่วนนิทานในเรื่องที่สองนี้มีชื่อเรื่องว่าความสะใจเชื่อครือซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่ได้จัดการขังสิงโตที่หลงเข้ามาในฟาร์มของตัวเองเอาไว้ในคอกแกะเพราะหวังว่าจะทำให้สิงโตนั้นเหนื่อยและหมดแรงไปเองและนอกจากนั้นก็ทำไปเพื่อความสะใจของตัวเองล้วนๆค่ะที่ได้ปราบสิงโตได้แต่เรื่องราวทั้งหมดกลับไม่เรียบง่ายอย่างนั้นนะสิคะเอ๊จะเป็นแบบไหนกันนะสุดท้ายแล้วทั้งสองสามีภรรยาจะจัดการกับสิงโตได้หรือไม่ไว้ติดตามรับฟังพร้อมกันในนิทานเรื่องที่สองของพี่แยมี่กันเลยนะคะและในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของงูสองพี่น้องที่กำลังคิดหาวิธีที่จะย้ายบ้านเพราะที่อยู่ของมันในตอนนี้ไม่มีอาหารแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอยู่เลยแต่ครั้งนี้ค่ะการที่มันจะเลื้อยข้ามทางไปได้ก็กลัวว่าจะถูกรถทับทั้งสองจึงคิดแผนที่จะข้ามทางไปได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยความเชื่อของชาวบ้านนั่นเองไปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันได้กับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่างูกับแผนย้ายบ้านกันในนิทานเรื่องที่3ของพี่ยามีกันเลยนะคะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ค่ะทั้ง3แสบซ้อมไปตองกันตามปกติแต่เจ้าแดงดูเหมือนว่าจะไม่สนุกเอาซะเลยทำหน้าสังกตายจนทุกคนต้องหาทางออกร่วมกันว่าจะทำยังไงให้เจ้าแดงไม่เบื่อแต่คำว่าสังกตายที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรกันนะมาไปติดตามรับฟังพร้อมกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกับรายการคิสอาวกันแล้วหรือยังเอ่ยเอาละค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าดึงดันในวันพระไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: าสาเป็นชาวนาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหลังเวลาเก็บเกี่ยวข้าวตาสาก็จะออกไปล่าสัตว์เล็กๆ เช่นกระต่ายงูกบเป็นต้นตาสาจะออกไปทุกวันและกลับมาประมาณหัวค่ำและยายสีซึ่งเป็นภรรยาของตาสาจะนำสัตว์ต่างๆที่หามาได้ไปขายที่ตลาดเช้านี้ก็เช่นเคยตาสากำลังจะออกไปล่าสัตว์ยายสีผู้ที่เป็นภรรยาก็ได้เอ่ยทักขึ้นมาว่าตาสาวันนี้วันพระนะแกจะไม่หยุดสักวันเด้อตาสาได้ยินเช่นนั้นก็ได้ตอบยายสีไปว่า
1: เฮ้ยวันพระสิดีสัตว์ต่างๆมันคิดว่าไม่มีใครออกล่ามันก็จะได้ออกมาป้วนเปี้ยนอยู่ข้างนอกแล้วข้าก็จะได้ไม่ต้องไปเสียแรงหาให้ยากยังไงล่ะ
0: ยายสีได้ฟังผู้ที่เป็นสามีพูดแล้วก็ได้สายหน้าแกได้จัดเตรียมอาหารให้กับตาสาเรียบร้อยตาสาได้ออกเดินทางเพื่อไปล่าสัตว์แกได้สะพายย่ามคู่ใจพร้อมกับมีดอิโต้ขนาดพอเหมาะมือแล้วแกก็ได้เดินทางออกไปล่าสัตว์ในป่าทางที่แกเดินทางผ่านนั้นเป็นทุ่งหญ้าและเนินเขาเล็กๆตรงเนินเล็กๆนั้นก็ได้มีต้นมะขามแก่ต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแกจึงได้นั่งพักอยู่ตรงนั้นได้ครู่ใหญ่ทันใดนั้นก็ได้มีกระต่ายวิ่งหน้าตาตื่นมามันวิ่งเข้าชนต้นมะขามแก่ที่เขานั่งพักอยู่อย่างแรงร่างของมันได้สุดลงแล้วก็หมดลมหายใจในที่สุดตาสาได้เห็นเช่นนั้นก็ดีใจแล้วก็คิดว่าแกควรที่จะนั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะรอให้กระต่ายวิ่งมาชนอีกคิดได้ดังนั้นแกจึงได้นั่งรอจนเจียนจะค่ำแต่ก็ไม่มีกระต่ายเพิ่มมาเลยพอค่ำแล้วแกก็ได้เดินถือกระต่ายกลับมาเพียงแค่ตัวเดียวทั้งที่ทุกวันแกเคยล่าสัตว์ได้วันละหลายตัว

วันพระถือว่าเป็นวันที่ควรทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าทำผิดศีลแต่ดูเหมือนว่าคุณตาของเราจะมีความเชื่ออีกแบบนะคะในวันพระสำหรับคุณตานั้นเขาคิดว่าเป็นวันที่สัตว์ป่าคงจะออกมาเดินให้ล่าง่ายๆนั่นจึงทำให้เขาเดินทางเข้าไปในป่าแต่ก็ไม่พบอะไรเลยมีเพียงแค่กระต่ายตัวเดียวที่บังเอิญวิ่งมาชนต้นไม้บางครั้งกุศโลบายวันพระก็คือการบอกให้ทุกคนหยุดพักแต่เมื่อไม่พักแถมยังคิดที่จะใช้ประโยชน์จากวันละเว้นความชั่วก็เลยทำให้คุณตาต้องเหนื่อยฟรีนั่นเองค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่2กันต่อเลยนะคะเมื่อความสะใจเพียงแค่ชั่วคราวกำลังทำให้สองสามีภรรยาที่เลี้ยงวัวและแกะไว้มากมายต้องมานั่งเสียใจเพราะการกระทำที่ไม่ยั้งคิดไปรับฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความสะใจชั่วครู่ไปรับฟังกันเลย

0: โตตัวหนึ่งพลัดหลงเข้ามาในโรงนาของชาวนาชาวนาได้เห็นเข้าจึงรีบขังมันไว้โดยปิดประตูไม่ให้มันออกไปไหนได้เมื่อเจ้าสิงโตเห็นว่าไม่มีทางออกแล้วมันจึงได้จับแกะกินเป็นอาหารและกัดหัวจนได้รับบาดเจ็บชาวนาได้ยินเสียงร้องโวยวายของบรรดาสัตว์เลี้ยงของตนจึงเปิดประตูลงนาและเข้าไปดูในทันทีภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของชาวนานั้นพบว่าเจ้าสิงโตได้กินลูกแกะของตนจนหมดแล้วแถมยังทำร้ายวัวที่เหลืออีกด้วยเขาจึงได้รีบปล่อยเจ้าสิงโตให้เป็นอิสระเมื่อภรรยาของชาวนาได้รู้เข้าเธอได้พูดกับชาวนาไปว่า
1: โอ้ยเราน้ำหนาเจ๋งๆคิดอย่างไรกันฮะถึงได้ขังสิงโตไว้ในโรงนาของเราล่ะฮะตะแกดูสิเนี่ยแกะของเราจะต้องมาตายแย่จริงๆ
0: ผ่านเรื่องนี้ก็ได้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพราะความสะใจเพียงน้อยนิดอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่ยิ่งใหญ่

สุดท้ายแล้วทั้งสามีภรรยาเจ้าของฟาร์มก็ต้องเสียสัตว์เลี้ยงจำนวนมากให้กับสิงโตจากการกระทำที่อยากจะขังสิงโตเอาไว้นั่นจึงทำให้สิงโตไม่มีทางออกไปไหนจนต้องกินสัตว์ที่ภรรยาเลี้ยงเอาไว้เป็นอาหารจนหมดเกลี้ยงนี่แหละนะตอนทำก็คิดว่าเอาแต่สนุกโดยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจะมีผลเสียอะไรตามมาความคึกขนองเนี่ยไม่เคยทำให้มีผลลัพธ์ที่ดีตามมาเลยยังไงก็ขอให้มีสติมากกว่านี้นะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยดีกว่าเมื่องูทั้งสองพี่น้องกำลังวางแผนที่จะหลอกใช้ความเชื่อของชาวบ้านมาทำให้มันเลื้อยข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัยโอ้นี่งูจะหลอกคนเลยเหรอคะเนี่ยจะทำได้จริงๆหรองั้นเราไปติดตามเอาใจช่วยกันในนิทานเรื่องงูกับแผนย้ายบ้านกันได้เลยค่ะ

0: ณสระน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเคยมีน้ำอยู่เต็มสระมีทั้งดอกบัวและปลาหลายชนิดนอกจากนี้ยังมีงูอีก2ตัวด้วยข้างๆสระนั้นมีต้นกล้วยซึ่งเจ้าของสระนี้ได้ปลูกทิ้งไว้แต่ตอนนี้ต้นกล้วยเหล่านั้นแห้งแล้วก็ตายเป็นจนเกือบหมดแล้วปูและปลาใหญ่น้อยที่ทนสภาพแวดล้อมไม่ไหวก็ได้ตายไปตามๆกันงูน้ำทั้งสองได้เห็นสภาพเช่นนี้ก็อดทนต่อไปไม่ไหวจึงได้ไปปรึกษากันว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนดีงูใหญ่จึงได้บอกกับงูเล็กไปว่า
1: ข้ามถนนไปฝั่งโน้นเราจะพบแม่น้ำสายใหญ่อยู่สายหนึ่งหากเราข้ามไปได้เราก็คงไม่ตายกันอย่างแน่นอนน้องเอ๋ย
0: งูเล็กเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ดีอกดีใจแต่แล้วก็กลับสลดลงงูเล็กได้เอ่ยกับงูใหญ่ออกไปว่า
2: แต่ถ้าหากว่าเราข้ามถนนไปฝั่งนู้นเราก็คงจะต้องถูกรถทับตายหรือไม่ก็คงจะต้องโดนคนเอาไม้ตีตายแน่ๆเลยพี
0: ่งูเล็กซึ่งมีสมองดีกว่าจึงได้เอ่ยขึ้นมาอีกว่า
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าข้าคิดแผนได้แล้วท่านพี่ถ้าหากว่าข้าขึ้นไปอยู่บนหลังของท่านแล้วท่านก็คาบหางของข้าแล้วข้าก็คาบหางของท่านด้วยจากนั้นเราก็เลื้อยข้ามไปพร้อมๆกันถ้ามีใครมาพบเห็นเขาก็คงจะคิดว่าเราเป็นงูเจ้าที่แล้วไม่มีใครกล้าทำร้ายเราแน่นอนท่านพี่คิดว่ายังไง
1: เออก็ดีเหมือนกันนะเจ้าพวกชาวบ้านคงจะเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วล่ะ
0: พูดจบงูทั้งสองนั้นก็ได้เริ่มทำตามแผนในทันทีแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดเอาไว้ชาวบ้านที่เห็นก็ต่างพากันโบกรถให้กับงูทั้งสองได้เลื้อยข้ามไปอย่างปลอดภัย
3: โอ้ยดูงูตัวนั้นสิโอ้โหโอ้โหจะไปเป็นอย่างนั้นล่ะพวกเรามาดูงูหน่อยแล้วงูกำลังข้ามถนนนะงูเจ้าที่โอ้ยไหนไหนไหนงูเจ้าที่เหรอโอ้ยจริงจริงด้วยนะโอ้รถอย่าเพิ่งมาละจ้าหยุดก่อนจ้าหยุดก่อนจ้าหยุดให้งูเจ้าที่เลื้อยผ่านก่อนนะหยุดก่อนหยุดก่อน

ากไหนนะคะว่ามนุษย์นั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับงูเพราะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไหนงูก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างที่มนุษย์ให้ความเกรงกลัวหรือเคารพมาโดยตลอดอย่างในกรณีของนิทานเรื่องนี้ค่ะก็คือความเชื่อของงูเจ้าที่ที่ทำให้ชาวบ้านยอมอำนวยความสะดวกให้กับงูทั้งสองพี่น้องให้เลื้อยข้ามถนนไปได้อย่างง่ายดายแหมเรียกได้ว่าเจ้างูสองตัวนี้เนี่ยช่างวางแผนได้เฉียบจริงๆเลยขอชื่นชมนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็จบนิทานในช่วงของพี่ยามีกันลงไปแล้วเราไปต่อกันในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเจ้าแดงของเราง่วงเหงาหาวนอนบ่นว่าเบื่อแล้วก็ทำหน้าสังกตายจนทุกคนในทีมต้องปวดหัวกันให้วุ่นไปติดตามเรื่องราวความสนุกและความหมายของคำว่าสังกตายพร้อมกันในนิทานภาษาพาสนุกกันเลยนะคะ

0: าษาพาสนุก
1: เจ้าสามแสบมาซ้อมเปตองด้วยกันหลังเลิกเรียนแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแดงจะไม่ค่อยเต็มใจซ้อมเท่าไหร่นั่นทำให้ทุกคนต้องคุยกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาและทำให้การซ้อมดำเนินไปได
2: ้นี่เจ้าเสงเองคอยดูนะข้าจะโยนเข้าใกล้ๆลูกนั้นให้ได้เลยไอ้แน่เป็นยังไงล่ะ
3: โอ้ยสุดยอดไปเลยฝีมือของเองนี่ยังใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะเนี่ย
2: แน่นอนอยู่แล้วฝีมือของข้าเนี่ยสมกับเป็นหัวหน้าทีมเลยใช่ไหมล่ะ
3: เอาไอ้แดงอย่ายอมดิอย่ายอมให้เจ้าจอยมาอวดอยู่คนเดียวสิเร็ว
2: เฮ้ยอย่างเจ้าแดงน่ะเหรอก็คงจะสู้ข้าไม่ได้อีกตามเคยนั่นแหละ
4: ข้าก็คงสู้เจ้าจอยไม่ได้หรอก
3: โอ้วันนี้มาแปลกฮะทำไมวันนี้เจ้าแดงถึงไม่พยายามสู้กับเองเลยเจ้าได
2: ้เออฮะข้าก็คิดอย่างนั้นน่ะเนี่ยเจ้าแดงเองเป็นอะไรเนี่ย
4: ไม่รู้สิข้าก็แค่เบื่อเบื่อง่วงง่วงแล้วก็เพลียเพลีย
3: เอ้าไงพูดงี้เล่าเองจะมาเบื่อการซ้อมได้ยังไง
4: ไม่รู้อ่ะข้าก็แค่เบื่อเบื่อแล้วการเบื่อเนี่ยมันต้องมีเหตุผลด้วยหรอ
3: มันก็ต้องมีที่มาที่ไปสิเอ็งจะเบื่อโดยไม่มีสาเหตุได้ไง
2: ใช่ใช่ใช่นี่เรากำลังซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันนะเอ็งจะมาเบื่อแล้วก็ทำหน้าสังกตายแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย
4: สังกตายสังกตายอะไรอ่ะข้าสบายดีนะไม่ถึงกับตายสักหน่อยข้าก็แค่เบื่อเบื่อเองอ่ะ
3: นั่นน่ะสิเอ็งพูดอะไรอ่ะถึงตายเลยเหรอจ้อย
2: เอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยคำว่าสังกตายที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงไม่เต็มใจฝืนใจไม่มีชีวิตชีวาอย่างนี้ตั้งหากเล่า
3: โอ้อย่างนี้นี่เอง
4: ก็สงสัยว่าจะใช่แหละมั้งข้าแค่เบื่อเบื่อรู้สึกว่าไม่อยากซ้อมเลยวันนี้อ่ะ
2: เอ้าแล้วเองจะไม่ซ้อมได้ยังไงในเมื่อมันเป็นวันที่เราซ้อมกันประจำอยู่แล้วอ่ะ
4: ข้าว่าข้าจะไปหาอะไรที่มันไม่สังกตายทำดีกว่าฝืนซ้อมไปแบบนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะ
3: แต่ข้าว่าข้าเห็นด้วยกับเจ้าแดงเนาะบางทีเราก็อาจจะหมกมุ่นกับการซ้อมมากเกินไปอ่ะ
2: อ
3: ้
2: าวไอ้สิงนี่เองก็เป็นไปกับไอ้แดงด้วยเหรอเนี่ย
4: เอาหน้าผ่อนคลายบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเองจะสังกตายเหมือนข้านะเจ้าจ้อย
3: เงินข้าก็มีโอกาสจะสังกตายด้วยเหรองั้นหยุดพักกันเถอะจ้อย
2: อ่ะเสียงข้างมากพูดมาแบบนี้ซะแล้วข้าจะไปขัดได้ยังไงล่ะเนี่ย
4: เอางี้ไหมเราเปลี่ยนจากโยนเปตองไปโยนหินลงคลองแข่งกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การซ้อมแต่มันก็ได้ใช้กำลังแขนได้ขว้างเหมือนกันแบบนี้เป็นยังไงอ่ะฮะ
3: จะว่าไปเราก็ไม่ได้โยนหินมานานแล้วนะเนี่ยไปขอเจ้าจ้อยหนอหนอหนอหนอหน
2: อไปก็ไปที่เองพูดมามันก็มีส่วนอ่ะถ้าเราทำอะไรซ้ำๆแล้วไม่สนุกเราก็ควรที่จะหาอย่างอื่นทำบ้าง
4: แต่ว่าครั้งนี้ข้าขอเป็นหัวหน้าบ้างนะข้าขอเป็นคนขว้างหินคนแรก
2: เฮ้ยได้ยังไงกันข้าต้องเป็นหัวหน้าสิ
4: ก็เองเป็นอยู่ทุกทีแล้วอ่ะเองไม่เบื่อบ้างเหรอเจ้าจ้อย
3: เอาหน้าหน้าจ้อยให้แดงมันเป็นบ้างเถอะจะได้ผัดกันเป็นไงเพื่อมันจะได้รู้ว่าการเป็นหัวหน้าไม่เหมาะกับมัน
2: เฮ้ยเจ้าสิงวันนี้เองพูดจาดีจริงๆงั้นก็เอาตามที่ไอ้สิงบอกข้าเนี่ยจะยอมให้เองเป็นหัวหน้าหนึ่งวันก็ได้เจ้าแดง
4: เย้เอาล่ะทีเนี้ยข้าจะไม่สังกตายอีกต่อไปแล้วเย้เย้เย้เย้เย้
2: น้อยดีอย่างนี้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาเชียวนะ
4: เอาล่ะในฐานะที่ข้าเป็นหัวหน้าข้าขอสั่งให้เอ็งสองคนอุ้มข้าไปที่คลองด่วนปฏิบัติ
3: เดี๋ยวไม่ใช่แล้วเอ็งเป็นหัวหน้าไม่ใช่เจ้านายอย่ามาใช้อำนาจสีสัวนะเว้ย
2: เดี๋ยวเถอะนะข้าเนี่ยเป็นหัวหน้ามาตั้งนานข้ายังไม่เคยสั่งเอ็งแบบนี้เลย
4: แค่หยอกเล่นเองนะเพิ่มสีสันให้ชีวิตไงพวกเองอย่าซีเรียสสิจะได้ไม่สังกตายไง
3: เอองั้นเองก็นำไปก่อนเลยหัวหน้าจะพาไปที่ไหนอ่ะ
2: ใช่อยากเป็นหัวหน้าก็ทำหน้าที่หัวหน้าเลยแล้วก็อย่ามาบ่นเบื่ออีกล่ะ
4: ได้เลยพวกเองอ่ะตามข้ามาเร็ว
3: จะเวิร์กไหมเนี่ยเจ้าจ้อย
2: นั่นน่ะสิ ข้าก็ไม่มั่นใจเลยแฮะตามอารมณ์มันไม่ทันจริงๆ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วละค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: แล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
2: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
0: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
2: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
0: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
2: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะ
2: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center ใน

0: การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันเช่นเคยกับรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสถานีในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีครอบคลุมพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายการของเราก็จะมีเกี่ยวกับความรู้ในหัวข้อย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะขอต้อนรับเภสัชกรหญิงอารทาปัญญาปฏิพานเภสัชกรชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นนะคะพี่ติ๊ก
2: ยินดีค่ะ
1: สำหรับในวันนี้ค่ะก็ขอสอบถามคำถามแรกเลยนะคะว่าการย้อมผมเนี่ยคนเราเนี่ยมีความจำเป็นในการย้อมผมมากน้อยเพียงใดคะพี่ติ๊ก
2: ค่ะเรื่องของเครื่องสำอางนะคะเป็นเรื่องความสวยงามในแต่ละมุมมองของคนเราอะนะ
1: คะ
2: เพราะฉะนั้นสีผมก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนอาจจะเห็นแล้วก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะเราจะพบว่าสมัยก่อนผลิตภัณฑ์ย้อมผมก็จะมุ่งเน้นที่จะปิดผมขาว
1: นะ
2: คะก็คือผู้สูงวัยผมเริ่มหงอกขาวก็จะต้องทำให้เป็นสีดำเพื่อจะได้แลดูยังไม่สูงวัยมากนักนะคะ
1: ยังหนุ่มยังสาวอยู
2: ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมคะว่าวัยรุ่นวัยทำงานก็เปลี่ยนสีผมกันแล้วเราแทบจะไม่เรียกว่าปิดผมขาวนะคะเพราะผมเดิมยังไม่ขาวเลยแต่อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความพอใจค่ะนะคะไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นเครื่องสำอางอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของความสวยงาม ความพึงพอใจของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจผลิตภัณฑ์ย้อมผมเจริญรุ่งเรืองมากนะคะ เพราะว่ามีหลายวัยเข้าสู่วงการนะคะและส่วนมากเมื่อย้อมแล้วเนี่ยก็มักจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอาจจะด้วยความเบื่อหรือว่าอยากจะมีภาพลักษณ์ที่แลดูแตกต่างไปจากเดิมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องสำอางยอดนิยมในยุคนี้ค่ะ
1: แล้วผลิตภัณฑ์นะคะยาย้อมผมเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ประเภทคะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะพี่ติ๊กช่วยจำแนกให้หน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ย้อมผมมีเยอะมากถ้าเราไปตามห้างร้านเนี่ยจะพบว่าเรียงเป็นแถวเลยนะคะสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็นเนี่ยก็อาจจะมองไปที่ว่าสีไหนดีนะถึงจะเหมาะกับเราแต่ในเชิงวิชาการนะคะเราจะมองว่า

0: กลไกการออกฤทธิ์ต่างกันอย่างไรนะคะก็คืออย่างแรกย้อมผมแบบชั่วคราวคือต้องการเพียงระยะสั้นๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยสีที่ติดอยู่เนี่ยจะเคลือบอยู่ที่เส้นผมภายนอกนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นสระผมไปสักหลายหลายครั้งก็อ่อนจางลงเรื่อยๆและในที่สุดก็จะเป็นผมสีเดิมนะคะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการย้อมผมแบบถาวรสีเนี่ยนะคะจะแทรกซึมเข้าไปถึงแกนของเส้นผ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะติดแน่นทนนานถาวรสมชื่อเลยนะคะอันนี้เนี่ยจะนิยมมากเพราะว่าใช้แล้วสีติดทนไม่ต้องย้อมบ่อยนะคะแต่มีข้อเสียนิดนึงเหมือนกันผมที่ย้อมแล้วก็จะสีเดิมแน่นอนแต่ผมที่งอกใหม
1: ่
0: ก็เป็นสีเดิมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ย้อมผมไปสักระยะหนึ่งก็จะพบว่าเกิดแนวใหม
1: ่
0: ซึ่งเป็นสีเดิมเกิดขึ้นนะคะอันนี้ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าสีที่ย้อมเนี่ยก็จะเป็นสีนั้นเฉพาะที่เขาสัมผัสกับครีมย้อมนะคะผมที่งอกใหม่จะเป็นสีเดิมและที่สำคัญผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะคะตัวสีย้อมถาวรเนี่ยค่อนข้างอันตรายต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะมีความเสี่ยงสูงสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันน่ากลัวตรงไหนนะคะทั้งที่ใช้แล้วก็แลดูเหมือนว่าใช้กับเส้นผมนะเส้นผมเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วทำไมเราจะต้องระมัดระวังมากขนาดนั้นมีเหตุผลค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: โอเคค่ะในตรงนี้ค่ะช่วยแนะนำให้หน่อยว่าเราต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผมอย่างไรบ้างคะพี่ติ๊กให้มันเหมาะสมกับเราแล้วก็ปลอดภัยด้วย
0: เรื่องของความปลอดภัยนะคะสำคัญมากสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้และถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมนึกไว้ก่อนนะคะเริ่มจากแหล่งที่ซื้อถ้าเผื่อเราซื้อจากเพื่อนมาแนะนำนะคะซื้อจากเว็บไซต์ที่ไม่ค่อยจะมีตัวตนมีปัญหาก็จะติดตามย้อนกลับได้ยากเพราะฉะนั้นการซื้อเนี่ยควรจะเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือถ้าเป็นร้านค้าก็คือมีหลักแหล่งแน่นอนมีปัญหาเราสามารถจะกลับไปถามเขาได้ว่าเขาซื้อผลิตภัณฑ์จากไหนมาขายให้เราผู้ผลิตคือใครนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญมากหากเกิดปัญหาและก็เช่นเดียวกับเครื่องสำอางประเภทอื่นๆนะคะนั่นคือต้องอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนก่อนใช้เราต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ย้อมผมต้องการประเภทไหน อย่างที่เล่ามาตอนแรกม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งแบบค่ะติดผมขาว
1: สีแฟชั่น
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลายแบบมากเลือกให้ดีๆมิฉะนั้นอาจจะได้ไม่ตรงตามความต้องการนะคะและจากนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเราก็ต้องดูที่รายละเอียดอื่นๆนะคะดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างใครเป็นผู้ผลิตเมื่อไหร่นะคะและเนื่องจากว่าสีย้อมผมชนิดถาวรพบการแพ้ได้บ่อยมากนะคะสารที่นิยมใช้ก็คือพาราเฟนิลีนไดเอมีนตัวนี้จะให้สีเข้มๆนะคะซึ่งถูกใจชาวไทยมากเลยแต่ว่าพบการแพ้ได้บ่
1: อ
0: ยดังนั้นใครที่มีประวัติการแพ้สารนี้ต้องอ่านฉลากให้ละเอียดเลยนะคะถ้ามีส่วนผสมของสารนี้หลีกเลี่ยงเลยค่ะถ้าใช้อีกก็แพ้อีก
1: อ
0: ันตรายมากนะคะ
1: อันตรายมากเลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็มันต้องมีวิธีการใช้ต้องใช้อย่างไรคะจึงจะถูกต้อง
0: เรื่องของวิธีการใช้นะคะอย่างที่เล่ามาแล้วว่าเนื่องจากมันมีหลายประเภทถูกไหมคะอย่างชั่วคราวก็ใช้แบบนึงนะคะมีทั้งที่ใช้สระเหมือนกับแชมพูสระผม
1: น
0: ะคะ
1: เป็น
0: สระผมแล้วก็ทิ้งไว้กี่นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะแต่ถ้าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมแบบถาวรเขาก็จะมีวิธีใช้เฉพาะของเขานะคะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องเน้นอ่านฉลากนะ
1: คะ
0: อ่านฉลากเลยว่าสูตรนี้ให้ใช้อย่างไรนะคะเพราะว่าเนื่องจากถ้าใช้ผิดเนี่ยแทนที่จะเกิดผลดีอาจจะเกิดผลเสียได้นะคะแล้วก็เรื่องของ วิธีใช้ต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยไปที่ร้านนะคะเพราะฉะนั้นช่างจะช่วยดูแลให้ข้อดีก็คือช่างนี่มีประสบการณ์สูงนะคะแต่ว่าช่างเนี่ยไม่รู้เหมือนตัวเราเช่นเราแพ้สารอะไรยังไงเราต้องบอกช่างนะคะกรณีแบบนี
1: ้
0: เรื่องของการทำผมเนี่ยบางทีช่างก็จะชวนค่ะเช่นวันนี้เรามาตัดซอยกันก่อนไห
1: ม
0: จากนั้นดัดยืดกันไหมแล้วก็เปลี่ยนสีผมกันเลยเรียกว่าสวยในวันเดียวเลยนะคะซึ่งอันนี้อันตรายมากค่ะเพราะต้องบอกก่อนว่าการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อเส้นผมมากๆอย่างเช่นการดัดยืด
1: ย้อม
0: นะคะนึกภาพว่าเดิมเนี่ยเราเป็นคนผมอยากสกเป็นเกลียวสวยเราต้องยืดให้เป็นเส้นตรงเส้นผมก็อ่อนล้าไประดับหนึ่งแล้วไปย้อมเขาอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากเกิดผลเสียอย่างร้ายแรงก็คือเขาทนไม่ไหวแล้วหลุดร่วงไปอันนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นการดัดย้อมไม่ควรจะทำในวันเดียวกันนะคะในทางทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าควรจะห่างกันอย่างน้อย14วัน
1: ก็คือเพื่อให้2อาทิตย์
0: ใช่ค่ะได้มีเวลาพักนะคะให้เส้นผมของเราเนี่ยได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วค่อยเริ่มย้อมต่อไปนะคะ
1: ทำเลยก็อาจจะผมเสียรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากที่เสียอยู่แล้วพอถ้าดัดแล้วก็ไปย้อมต่ออีกนี่ช็อตเป็นฝอยๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าย้อมผมเนี่ยแล้วมีปัญหาผมแห้งใช่ไหมคะแตกปลายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพบอยู่แล้วและก็พยายามบำรุงด้วยวิธีต่างๆ
1: แล้วก็กว่าจะกลับมาสู่สภาพเดิมนี่ก็ต้องใช้เวลาอย่างมากเลย
0: ดังนั้นนะคะอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช
1: ้
0: ของแต่ละสูตรนะคะเพราะว่าไม่เหมือนกันอีกนะคะแต่นอกจากเรื่องของการห้ามดัดผมย้อมผมในวันเดียวกันแล้วเนี่ยนะคะการทดสอบการแพ้ก็สำคัญ
1: สำคัญมากเลย
0: ใช่ค่ะการทดสอบการแพ้ก็คือเราต้องทดลองเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยแต้มที่ท้องแขนนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ2วันนะคะถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นอย่างเช่นเป็นผื่นแดงนะคะอันนี้ก็แปลว่าเราใช้สูตรนี้ไม่ได้ละนะคะต้องไปใช้สูตรอื่น
1: แล้วถ้าเอาผลิตภัณฑ์นะคะไปทดสอบตรงหลังหู
0: ก็ได้ค่ะได้ค่ะก็คือผิวอ่อนๆ นะคะ
1: ผิวอ่อน
0: ถ้าพบว่ามีความผิดปกติเนี่ยห้ามใช้เด็ดขาดนะคะส่วนหลักการง่ายๆของการย้อมผมนะคะก็คือสีย้อมยิ่งเป็นสีที่ติดทนก่อนย้อมก็ต้องสวมถุงมือถูกไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่อย่างนั้นแทนที่ผมจะได้สีสวยมือจะสีสวยก่อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสวมถุงมือจำเป็นมาก
1: เป็นยางก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เขาจะมีมาในจะมีมาในกล่องเลยค่ะนะคะไม่ต้องไปหาซื้อนะคะเขาจะเตรียมไว้ให้เรานะคะสวมถุงมือก่อนแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้สีเนี่ยไปเปื้อนบริเวณต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากคอเพราะฉะนั้นบริเวณที่ใกล้ๆกับเส้นผมเราก็อาจจะใช้ขี้ผึ้งนะคะทาไว้ไม่ให้สีติด
1: เป็นโลชั่นทาผิว
0: โลชั่นประมาณนั้นอะนะคะ
1: เพราะว่าบางคนก็คงหาขี้ผึ้ง
0: ป้องกันไว้ก่อนเนาะประมาณนี้ที่เป็นออยเมนต์ทั้งหลายนะคะเคลือบคลุมไว้ก่อนอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้สีย้อมผมมาติดที่ผิวให้ติดที่ผมอย่างเดียวนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็มีหลายคนค่ะคิดว่าการย้อมผมเนี่ยทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้บนหนังศีรษะนานๆจะได้ติดแน่นๆนะคะจะได้คุ้มค่าก
1: ับที่เราเสียไป
0: ใช่แล้วเพราะว่าราคาก็ไม่ใช่ถูกใช่ไหมคะอันนี้ผิดเลยนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่ให้สัมผัสกับเส้นผมเนี่ยแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป๊ะค่ะเขาบอกเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นเป๊ะขนาดที่ควรจะตั้งนาฬิกาปลุกกันเลยนะคะเพราะว่าถ้านานเกินไปเนี่ยเกิดผลเสียแน่ๆเลยและหลังจากครบเวลาแล้วเป็นการทำความสะอาดนั่นก็คือล้างทั้งหมดออกด้วยน้ำสะอาดนะคะ
1: แค่น้ำสะอาดอย่างเดียวก็ได้ค่ะพี่ติ๊ก
0: ได้แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องใช้ขี้หมักผมที่เขาจะระบุไว้
0: อันนี้เป็นเรื่องของการบำรุงเพราะเนื่องจากว่า แน่นอนว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมีผลต่อเส้นผมแน่ๆนะคะทางผู้ผลิตเนี่ยเขามักจะเตรียมมาให้ในกล่องเลยนะคะก็จะมีสีย้อมมี developer และมักจะมี hair conditioner มาด้วยเพื่อบำรุงนะคะก็อันนี้ไม่ว่ากันเพื่อความงามนะคะเราก็ปฏิบัติตามผลิตภัณฑ์ที่เขาแจ้งไว้นั่นแหละว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะแต่ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้นะคะวิธีการใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจเกิดอันตรายได้แล้วก็มีอีกข้อนึงค่ะอ๋อลืมไปที่สำคัญนะคะขณะย้อมผมเนี่ยต้องทนุถนอมหนังศีรษะให้ดีอย่าเกาอย่าหวีแรงๆเพราะว่าสีย้อมเนี่ยอาจจะระคายเคืองผิวหนังศีรษะนะคะเราต้องการจะให้เส้นผมเท่านั้นที่มีสีสวยแต่ว่าหนังศีรษะกับเส้นผมเนี่ยเขาแยกกันไม่ออกอ่ะใช่ไหมคะ
1: ข้อควรระวังค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างก่อนที่จะใช้น้ำยาย้อมผมค่ะพี่ปิ๊ก
0: ค่ะสำหรับเรื่องน้ำยาย้อมผมนะคะเราจะเน้นไปที่ย้อมผมแบบถาวรเนาะเพราะว่าฮิตมากนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยนะคะย้อมแล้วสีผมจะเป็นสีใหม่ติดแน่นทนนานนะคะแต่ว่าต้องนึกออกก่อนว่าเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นขณะที่ย้อมผมผลิตภัณฑ์สัมผัสหนังศีรษะแน่นอน
1: ค่ะ
0: ข้อควรระวังข้อแรกก็คืออย่าเกาอย่าทำให้หนังศีรษะเกิดรอยถลอกเป็นแผลนะคะอย่าหวีแรงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์ก็จะซึมเข้าไปได
1: ้
0: ทั้งที่เราอ่ะไม่อยากจะให้ซึมเข้าสู่ร่างกายเราอยากให้ซึมเข้าไปในเส้นผมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังหนังศีรษะให้พร้อมที่จะทำการย้อมผมนั่นคือหนังศีรษะแข็งแรงไม่มีรอยถลอกนะคะและอีกอย่างนึงค่ะเราพบว่าผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนสีผมไปละเช่นจากผมสีดำกลายเป็นสีทองแล้วคิ้วยังดำอยู่เลย
1: ย้อมคิ้วอะคะ
0: มันก็ไม่เข้ากันสิคะคราวนี้ทำยังไงดีล่ะ
1: ค่ะ
0: ผมทองแต่คิ้วดำ
1: ค่ะ
0: ขนตาก็สีดำเราพบว่ามีการนำสีย้อมผมเนี่ยค่ะมาย้อมขนคิ้วขนตาให้เข้ากันไงคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้ไม่ได้แล้วสิสารเหล่านี้มีอันตรายมากขนาดหนังศีรษะเรายังไม่อยากจะให้สัมผัสเลยนะคะเราก็เลยต้องเตือนกันอย่างจริงจังเลยค่ะว่าห้ามนำไปย้อมขนคิ้วขนตาอย่างเด็ดขาดเพราะว่าสีย้อมผมเนี่ยนะคะมีอันตรายมากเข้าหูเข้าตาไปเนี่ยตาบอดได้เลยนะคะสมมุติว่าย้อมคิ้วแล้วก็ไหลย้อยลงมาเลอะเข้าไปในตาตาบอดได้เลยนะต้องระวังอย่างมากเลยค่ะ
1: เพราะว่าถ้าย้อมแล้วแค่เผลอกระเด็นเข้าตานี่ก็ต้องไปรีบ
0: มีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นขณะย้อมผมเนี่ยต้องระมัดระวังนอกจากปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยการป้องกันการกระเด็นการเปื้อนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันและข้อสุดท้ายค่ะเก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็กนะคะเด็กเล็กๆนะคะอาจจะคิดว่าเป็นของเล่นนะคะ
1: กล่องเห็นสีน้ำตาลเฮ้ยช็อกโกแลต
0: ค่ะไม่ได้เลยนะอันนี้เพราะฉะนั้นเครื่องสำอางเนี่ยต้องเก็บให้พ้นมือเด็กเกือบทุกประเภทแหละนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะมาใช้ผิดวิธีหรือกินเข้าไปมีอันตรายร้ายแรงมากค่ะ
1: โหสำหรับวันนี้ก็โหได้ความรู้อย่างละเอียดยิบเลยนะคะเกี่ยวกับการเลือกยาย้อมผมอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กค่ะเภสัชกรหญิงอาราธาปัญญาปฏิภาณเภสัชกรชำนาญการพิเศษมากเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร้องเรียนแจ้งเบาะแสโทรสายด่วนอย1556
3: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:30 นสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ
4: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
5: สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR ศาลปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวสารปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเกษตรกรประกอบอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามฟ้องว่ากรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขหรือระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำหรือปลาหมอคางดำไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ประกาศให้พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินรวมทั้งไม่ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนผู้ร้องสอดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐตามกฎหมายจึงยื่นฟ้องคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ระบาดและออกประกาศให้จังหวัดสมุทรสงครามในพื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
6: มาต่อกันที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่านายชัยพัฒน์จันทร์วิไลประธานเครือข่ายเสียงจากป่าองค์กรภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เข้ายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางอีกหนึ่งคดีเพื่อขอให้ศาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรมประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและตรวจสอบการนำเข้าส่งออกปลาหมอคางดำรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะค่ะการยื่นฟ้องในคดีนี้มีประเด็นสำคัญคือเครือข่ายต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการส่งออกปลาหมอคางดำจากประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2556ถึง2559หลังพบข้อมูลการส่งออกโดยบริษัทปลาสวยงาม11บริษัทจำนวน222ครั้งรวมกว่า 320,000 ตัวก่อนที่จะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในปีพ.ศ. 2560ค่ะ
7: และปิดท้ายสัปดาห์นี้กับข่าวผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นฟ้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมวิชาการเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์กรมประมงและอธิบดีกรมประมงต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการขอรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรเนื่องจากเห็นว่าเป็นการอนุญาตให้นำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของพันธุ์พืชสัตว์และประมงเข้าสู่ระบบเกษตรและห่วงโซ่อาหารอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประชาชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างพร้อมทั้งขอให้ภาครัฐทบทวนการกำกับดูแลโดยยึดหลักการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไว้ก่อนค่ะ
5: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนคดีสัญญาทุนการศึกษาไกลเกลี่ยข้อพิพาทในศาลน่าจะดีกว่าจริงหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากอบต.เจิดจ้าได้ยื่นฟ้องนายรักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขอให้ชดใช้ทุนการศึกษาระเบียบปรับเนื่องจากนายรักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากอบต.เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน 90,000 บาทโดยมีเงื่อนไขในการรับทุนว่าเมื่อนายรักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องปฏิบัติงานที่อบต.เพื่อชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา2เท่าของจำนวนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวแต่ปรากฏว่าขณะยังคงศึกษาอยู่ในรักเรียนได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากอบต.เจิดจ้าเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวถือเป็นการกระทำผิดสัญญาการรับทุนการศึกษาอบต.จึงมีหนังสือแจ้งให้นายรักเรียนชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับจำนวน2เท่าพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทแต่นายรักเรียนกลับเพิกเฉยอบต.เจิดจ้าจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายรักเรียนได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเนื่องจากนายรักเรียนได้ตรึกตรองแล้วเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญารับทุนการศึกษาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวซึ่งมีมูลค่ารวมที่จะต้องชำระเงินคืนให้อบต.ทั้งหมดเป็นจำนวนมากในคราวเดียวศาลจึงได้แจ้งให้อบต.เจิดจ้าทราบว่าในรักเรียนประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอบต.พิจารณาแล้วยินยอมจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่ออบต.เจิดจ้าและนายรักเรียนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายรักเรียนยินยอมชดใช้ทุนการศึกษาและเบี้ยปรับ2เท่าพร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 200,000 บาทให้แก่อบต.เจิดจ้าโดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 2,500 บาทจนกว่าจะครบจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชดใช้และหากนายรักเรียนผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

การศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะค่ะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวมค่ะแต่หากการจัดทำบริการสาธารณะนั้นนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนใดคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นอาจจะเป็นเราก็ได้เราจะทำอย่างไรคะวันนี้ค่ะท่านรองโฆษกศาลปกครองท่านมีตัวอย่างคดีที่เข้าสู่ศาลปกครองเกี่ยวกับอาคารชำรุดและแตกร้าวค่ะอันเนื่องมาจากการจัดทำบริการสาธารณะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะนั้นจะต้องรับผิดชอบหรือไม่นะคะตอนนี้ค่ะเราไปฟังท่านประวิตรบุญเทียมท่านตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะท่านประวิตรคะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณพรณภาครับ
0: ค่ะท่านประวิตรคะท่านพอที่จะให้คำนิยามได้ไหมคะว่าการจัดทำบริการสาธารณะค่ะว่าเป็นอย่างไรคะแล้วการจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยมีประเภทไหนบ้างคะท่าน
1: เรื่องการจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยครับถือเป็นกิจกรรมของรัฐซึ่งรัฐต้องมีหน้าที่จัดทำหรือจัดให้มีนะครับการจัดทำบริการสาธารณะมีลักษณะสำคัญอยู่3ประการครับประการที่1ต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะนะครับโดยต้องพิจารณาว่าในท้ายที่สุดแล้วกิจกรรมนั้นเป็นไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม
0: ่
1: กิจกรรมบางอย่างรัฐอาจมอบหมายให้เอกชนที่เราเรียกว่าองค์กรวิชาชีพทำแทนนะครับเช่นสภาทนายความหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อการศึกษาเพื่อสังคมหรือวัฒนธรรมเป็นต้นครับประการที่2ของหลักการจัดทำบริการสาธารณะต้องมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในกฎหมายมหาชนครับก็คือกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่กระทำโดยรัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออาจเป็นองค์การมหาชนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่รัฐมอบให้เอกชนไปทำแต่ก็ยังอยู่ในกำกับของบุคคลในกฎหมายมหาชนนะครับประการที่3ของการจัดทำบริการสาธารณะก็คือต้องอยู่ภายใต้ระบบพิเศษนะครับเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะจึงต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากเอกชนซึ่งเรียกว่าเป็นหลักการหลักเกณฑ์พิเศษนะครับเช่นการให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายปกครองที่มีเหนือเอกชนเช่นกรณีที่มีการทำสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชนรัฐสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พูดถึงประเภทของบริการสาธารณะถ้าเราจะพูดคุยกันให้เข้าใจง่ายๆก็มีอยู่3ประเภทครับ
0: ค่ะ
1: ประการแรกก็เป็นประเภทที่เรียกว่าเป็นบริการสาธารณะทางปกครองนะครับซึ่งเป็นงานในหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นกิจกรรมเพื่อดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนบริการสาธารณะประเภทนี้ฝ่ายปกครองต้องอาศัยอำนาจพิเศษในการจัดทำโดยเป็นกิจกรรมที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าตอบแทนเลยนะครับอย่างเช่นการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับโดยมีกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมีเจ้าที่ฝ่ายทหารนะครับเพื่อใช้ในการป้องกันประเภทนะครับการบริการสาธารณะประเภทนี้ฝ่ายปกครองไม่สามารถจะมอบให้องค์กรหรือเอกชนเข้ามาดำเนินการแทนได้เพราะเป็นกิจกรรมของรัฐแท้ๆนะครับรัฐต้องดำเนินการเองประเภทที่สองก็คือบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนะครับซึ่งจะคล้ายกับรัฐวิสาหกิจลักษณะของบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมยกตัวอย่างให้เห็นก็คือวัตถุแห่งบริการนั้นแม้จะตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ก็เน้นในเรื่องของการผลิตการจำหน่ายการบริการนะครับมีวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจนั่นเองแล้วก็มีการแบ่งปันผลประโยชน์เหมือนกับกิจการของเอกชนนะครับและบริการสาธารณะประเภทนี้เนี่ย จะมีวิธีปฏิบัติงานไม่เหมือนกับระบบราชการเพราะระบบราชการนั้นติดระเบียบขั้นตอนต่างๆซึ่งอาจจะมีความละเอียดยุ่งยากพอสมควรแต่วิธีปฏิบัติงานในบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั้นต้องการความคล่องตัวให้เกิดความรวดเร็วนะครับทีนี้หลักของบริการสาธารณะประเภทนี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือที่มาของเงินทุนนะครับคือรายได้ส่วนหนึ่งของการให้บริการสาธารณะประเภทนี้มาจากงบประมาณแต่อีกส่วนหนึ่งจะต้องมาจากค่าตอบแทนการใช้บริการนะครับที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการก็คือประชาชนซึ่งที่มาของเงินทุนจะทำให้การบริการสาธารณะประเภทนี้แตกต่างจากบริการสาธารณะทางปกครองข้างต้นที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนเช่นตำรวจทหารที่ยกตัวอย่างไปนะครับสำหรับตัวอย่างของการให้บริการสาธารณะประเภทนี้ก็อย่างเช่นประปาไฟฟ้าโทรศัพท์นะครับก็จะเห็นได้ว่าการให้บริการสาธารณะประเภทนี้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายร่วมกับรัฐด้วยนะครับประชาชนผู้ใดที่จะใช้น้ำประปาใช้ไฟฟ้าใช้โทรศัพท์ก็จะต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้บริการดังกล่าวครับทีนี้มีการบริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่3ก็คือบริการสาธารณะอื่นๆนะครับซึ่งรัฐจัดให้มีเพื่อสนองความต้องการของประชาชนอย่างเช่นบริการสาธารณะทางสังคมเช่นองค์กรทางสังคมสงเคราะห์ต่างๆนะครับองค์กรสงเคราะห์ต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือคนชราหรือว่าสำนักป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติอย่างนี้เป็นต้นอีกประการนึงอย่างเช่นบริการสาธารณะทางสุขภาพก็เป็นกิจกรรมที่รัฐจัดให้มีขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพรณรงค์ให้ประชาชนรักษาสุขภาพหรือต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นต้นนะครับหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งบริการสาธารณะทางวัฒนธรรมนะครับเช่นรัฐจัดให้มีโรงละครจัดให้มีพิพิธภัณฑ์นะครับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆถือเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งที่ฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทำโดยรัฐอาจมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดทำก็ได้นะครับหรืออีกประเภทหนึ่งบริการสาธารณะทางด้านกีฬาเช่นสนามกีฬาของจังหวัดสระว่ายน้ำของเทศบาลอันนี้ถือเป็นบริการสาธารณะที่รัฐสามารถจัดทำได้นะครับที่กล่าวมาก็คือความหมายและประเภทของการให้บริการสาธารณะที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบพอสังเขปครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ได้ทราบแล้วว่าการจัดทำบริการสาธารณะนั้นค่ะมีทั้งหมด3ประเภทค่ะและการจัดทำบริการสาธารณะประเภทไหนคะที่เป็นคดีมาสู่ศาลปกครองค่ะขออนุญาตให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะในเรื่องของที่มาที่ไปของคดีนี้ค่ะ
1: คดีตัวอย่างที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากการที่เทศบาลนครแห่งหนึ่งนะครับประสงค์จะปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่นะครับถนนหนทางจึงว่าจ้างให้บริษัทเอกชนดำเนินการวางสายท่อร้อยไฟฟ้าและสาธารณูปโภคใต้ดินนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนนะครับซึ่งการดำเนินการอันนี้ก็ถือเป็นการจัดทำบริการสาธารณะประเภทหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ปรากฏว่าในการดำเนินการวางท่อร้อยสายนี้นะครับก็ต้องผ่านถนนบริเวณหน้าบ้านของนายคมนะครับซึ่งจะเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้แหละครับซึ่งบ้านของนายคมมีลักษณะเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้2ชั้นนะครับสร้างมานานแล้วไม่น้อยกว่า30ปีชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัยชั้นล่างเป็นทำเป็นกิจการร้านค้านะครับทีนี้จากการดำเนินการของรัฐในการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าวนะครับก็ปรากฏว่าได้ดำเนินการแล้วทำให้พื้นอาคารนะครับที่พักอาศัยของนายคมทรุดตัวผนังแตกร้าวนะครับนายคมเลยต้องปิดกิจการร้านค้าทำให้สูญเสียรายได้ครับ
0: ค่ะท่านประวิทย์คะขออนุญาตเรียนถามค่ะว่าคดีที่ท่านยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะไม่ทราบว่าอยู่ในประเภทไหนคะของการจัดทำบริการสาธารณะคะท่าน
1: อันนี้ก็เป็นการให้การให้บริการสาธารณะทางด้านถนนหนทางนะครับความสะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็น การให้บริการสาธารณะทางปกครองนะครับซ
0: ึ่
1: งกิจเป็นกิจกรรมที่รัฐจะต้องจัดให้มีโดยประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการใช้ถนนหนทางต่างๆครับ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะแล้วทีนี้ทางผู้ฟ้องคดีค่ะทำยังไงคะท่านเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่จะสร้างตอนนี้ค่ะ
1: นายคมได้รับความเสียหายนะครับจากการดำเนินการของรัฐนะครับก็เลยไปร้องเรียนนะครับไปยังเทศบาลนครแห่งนั้นหลายครั้งนะครับเพ
0: ื
1: ่อให้มาตรวจสอบแล้วก็นายคมก็เรียกให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายนะครับแต่ทางเทศบาลนครก็โต้แย้งว่าเหตุที่ทำให้อาคารทรุดตัวน่าจะเกิดจากการต่อเติมผนังด้านในอาคารนะครับซึ่งอาคารที่พักของนายคมเนี่ยเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนบนคานไม้นะครับคานไม่สามารถรับน้ำหนักได้นะครับก็เกิดความเสียหายส่วนพื้นที่ร้าวอาจเกิดจากน้ำท่วมทำให้เกิดน้ำขังพ
0: ั
1: ดเอาทรายรองพื้นไปทำให้พื้นทรุดตัวนะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็เป็นข้ออ้างของทางเทศบาลนครครับ
0: ท่านประวิทย์คะแสดงว่าทั้งนายคมค่ะและก็เทศบาลนครเนี่ยทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมคะถึงมีเรื่องราวค่ะมาฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับนายคมก็นำเรื่องนี้มาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองเน
0: ื่
1: องจากนายคมเนี่ยก็เห็นว่าอาคารแม้จะปลูกสร้างมา30ปีนะครับแต่ถ้าไม่เกิดการดำเนินการของรัฐในการปรับปรุงภูมิทัศน์วางท่อร้อยสายนะครับอาการของนายคมก็คงไม่เสียหายนะครับนายคมก็เลยเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะการดำเนินโครงการของเทศบาลนครการกระทำของเทศบาลนครจึงเป็นการกระทำละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เทศบาลนครซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นะคะท่านประวิทย์ได้พูดคำว่าการกระทำละเมิดค่ะก่อนที่เราจะเข้าถึงรายละเอียดของการพิจารณาของศาลปกครองค่ะขออนุญาตให้ท่านประวิทย์ค่ะให้ความรู้สักเล็กน้อยเกี่ยวกับคำว่าการกระทำละเมิดกับท่านว่ามีความหมายอย่างไรค่ะแล้วการกระทำละเมิดทางปกครองมีสิทธิ์ไหมคะที่จะนำมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองค่ะและต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างคะท่าน
1: คำว่าการกระทำละเมิดเนี่ยก็เป็นคำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หลักพิจารณาละเมิดง่ายๆก็คือเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะครับทำโดยผิดกฎหมายทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายนะครับหล
0: ัก
1: สั้นๆมีแค่นี้ซึ่งหลักกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ในการกระทำระหว่างเอกชนต่อเอกชนนะครับซึ่งเมื่อเอกชนต่อเอกชนกระทำผิดกฎหมายทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายนะครับฝ่ายนั้นก็ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลนะครับซึ่งศาลที่เอกชนต่อเอกชนจะฟ้องกันเองก็คือศาลยุติธรรมนะคร
0: ับ
1: ทีนี้ในเรื่องการกระทำละเมิดที่ดำเนินการโดยรัฐหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นเดียวกับเอกชนละเมิดด้วยกันเองเช
0: ่
1: นเดียวกันนะคร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าการกระทำละเมิดที่ผู้กระทำเป็นรัฐหรือเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐนั้นนะครับกฎหมายบัญญัติว่าอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะครับเพราะฉะนั้นการกระทำละเมิดที่มาเป็นคดีต่อศาลปกครองก็เป็นการกระทำละเมิดเช่นเดียวกับเอกชนละเมิดต่อเอกชนด้วยกันเองเหมือนกันเพียงแต่ว่าเมื่อผู้กระทำเป็นฝ่ายหน่วยงานหรือรัฐหรือเจ้าหน้าที่ก็จะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพราะฉะนั้นที่เคยได้ยินพูดกันว่าละเมิดทางปกครองละเมิดทางปกครองนั้นความจริงก็เป็นการละเมิดโดยทั่วไปเหมือนเอกชนนั่นเองล่ะครับเพ
0: ีย
1: งแต่ว่าเมื่อเป็นการกระทำละเมิดโดยรัฐเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางปกครองศาลที่จะนำคดีมาฟ้องเนี่ยไม่ใช่ศาลยุติธรรมเหมือนที่เอกชนฟ้องด้วยกันเองแล้วแต่เป็นศาลปกครองนะครับเนื่องจากศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วคดีนี้เนี่ยเข้าข่ายการเป็นการกระทำละเมิดใช่ไหมคะท่านตามที่ท่านได้กล่าวมา
1: เรื่องนี้นายคมมาฟ้องคดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคือเทศบาลนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานเนี่ยกระทำละเมิดนั่นเองส่วนที่ว่าจะเป็นการกระทำละเมิดหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาพิสูจน์กันนะครับซ
0: ึ่
1: งศาลก็จะต้องเป็นผู้วินิจฉัยแต่เรื่องนี้ที่นายคมมาฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะเป็นการกระทำละเมิดที่ดำเนินการโดยรัฐหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วในคดีนี้ค่ะท่านศาลปกครองพิจารณาคดีออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: คดีนี้ศาลปกครองได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับโดยคดีนี้เนี่ยศาลได้มีคำสั่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมนะครับซ
0: ึ่
1: งอำนาจในการตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นอำนาจอย่างหนึ่งนะครับที่ศาลสามารถดำเนินการได้เพราะศาลมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ทั้งจากคู่กรณีจากพยานบุคคลอื่นๆรวมทั้งศาลสามารถตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยนะครับ
0: ค
1: ดีนี้ศาลได้ตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าอาคารของนายคมผู้ฟ้องคดีเนี่ยเสียหายเพราะอะไรนะครับซึ่งหลังจากพิจารณารายงานความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญแล้วศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาเหตุที่ทำให้พื้นอาคารของนายคมทรุดตัวและผนังแตกร้าวอาจเกิดจากทรายบดอัดที่รองรับได้ถูกน้ำพัดพาหายไปหร
0: ื
1: ออาจเกิดจากการสั่นสะเทือนขณะก่อสร้างโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของเทศบาลนครนะครับเมื่ออาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นอาคารที่สร้างมานานแล้วนะครับและยังคงรักษาโครงสร้างเดิมที่เป็นมาให้อยู่ย่อมได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแรงเจาะซึ่งอยู่ในระดับ5เมตรถึง6เมตรสาเหตุที่ทำให้พื้นอาคารทรุดตัวและผนังแตกร้าวนี้ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับแต่ศาลก็เห็นว่าการดำเนินโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีก็คือเทศบาลนครก
0: ็
1: เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาคารเกิดความเสียหายนะครับศาลจึงเห็นว่าการทรุดตัวและผนังคอนกรีตบล็อกฉาบปูนของอาคารแตกร้าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนขณะก่อสร้างโครงการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าและสาธารณูปโภคใต้ดินเม
0: ื่
1: ออาคารของผู้ฟ้องคดีรับความเสียหายเป็นผลโดยตรงจากแรงสั่นสะเทือนขณะก่อสร้างโครงการนะครับเมื่อการวางท่อและสาธารณูปโภคดังกล่าวรวมทั้งการก่อสร้างระบบระบายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำและบำรุงไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: ศาลก็ถือว่าเทศบาลนครซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี
0: ้
1: กระทำละเมิดต่อนายคมผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นการละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำและบำรุงการไฟฟ้าซึ่งแม้ว่าเทศบาลนครจะไม่ได้ดำเนินการเองนะครับโดยมอบให้เอกชนนะครับว่าจ้างให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการแทนแต่ศาลก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครมอบหมายให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับเพราะฉะนั้นศาลจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดทำให้นายคมได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเทศบาลนครผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการพิจารณาของศาลในเรื่องนี้นะครับก็พอสรุปได้ว่าแม้รัฐจะมีอำนาจหน้าที่จัดทำและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนนะครับแต่ถ้าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายการกระทำของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองนั้นย่อมเป็นการกระทำละเมิดนะครับดังนั้นรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนเช
0: ่
1: นเดียวกับเอกชนละเมิดต่อเอกชนด้วยกันครับ
0: ค่ะท่านก็แสดงว่าเทศบาลนครค่ะถึงจะมอบหมายให้กับบริษัทอื่นที่เข้ามาดำเนินการทำงานแทนเทศบาลนครแล้วนะคะแต่ยังไงค่ะคนที่รับผิดชอบค่าเสียหายก็ต้องเป็นเทศบาลนครใช่ไหมคะท่าน
1: ใช่ครับใช่ครับส่วนกรณีที่เทศบาลนครจะอ้างว่าตามสัญญาที่ว่าจ้างเอกชนผู้รับจ้างให้ดำเนินการขุดแทนนั้นนะครับตามสัญญาระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องรับผิดค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นศาลก็จะวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่เทศบาลนครจะต้องไปว่ากล่าวเอากับผู้รับจ้างนะครับจะเอามาอ้างให้เป็นข้อแก้ตัวเพื่อให้พ้นผิดว่าให้ประชาชนไปฟ้องผู้รับจ้างศาลไม่รับฟังนะครับศาลก็จะให้เทศบาลนครซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลโครงการเป็นผู้ว่าจ้างเนี่ยรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทดแทนในกรณีนั้นครับ
0: ค่ะเมื่อช่วงต้นที่ก่อนที่ท่านจะเริ่มเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดีของศาลนะคะท่านได้พูดถึงคำหนึ่งว่าศาลปกครองเนี่ยเรามีคดีนี้เป็นคดีพิเศษตรงที่มีการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นอำนาจพิเศษของศาลปกครองหรือเป็นเรื่องปกติคะที่กระบวนการยุติธรรมทั่วไปก็สามารถดำเนินการเช่นนี้ได้คะท่าน
1: เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าทั้งศาลยุติธรรมและศาลปกครองเนี่ยต่างก็มีอำนาจในการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญได้นะครับคำว่าพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลเห็นว่าศาลต้องการความรู้เฉพาะทางนะครับของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งศาลไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นศาลก็จะแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นนะครับเมื่อพยานผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นแล้วศาลก็จะนำความเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นศาลยุติธรรมและศาลปกครองต่างก็มีอำนาจในการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญครับสำหรับศาลปกครองแล้วเนี่ยการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นวิธีการในการแสวงหาข้อเท็จจริงประการหนึ่งนะครับเพราะศาลปกครองเนี่ยสามารถที่จะหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีการใดๆก็ได้ตามที่ศาลเห็นสมควรนะครับซึ่งระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ศาลปกครองสามารถแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนี้ตามระเบียบวิธีพิจารณาของศาลปกครองเนี่ยสามารถดำเนินการได้นะครับโดยศาลไม่จำเป็นจะต้องขอความยินยอมจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายครับศาลสามารถทำได้เลยหรือหากศาลเห็นว่าไม่เห็นสมควรที่จะแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยขอมานะครับขอให้ศาลแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญศาลก็สามารถพิจารณาแต่งตั้งให้ได้ถ้าศาลเห็นสมควรนะครับซึ่งการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญของศาลปกครองเนี่ยศาลใช้ในหลายคดีนะครับซึ่งจะทำให้ศาลสามารถที่จะวินิจฉัยปัญหาบางประการที่ศาลไม่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญเพียงพอหรือเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับซึ่งระเบียบวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองเนี่ยกำหนดให้ศาลตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญได้ในเรื่องที่ไม่ใช่การวินิจฉัยข้อกฎหมายนะครับแต่ต้องเป็นเรื่องที่ต้องการความรู้เฉพาะทางเพราะว่าข้อกฎหมายศาลต้องวินิจฉัยเองศาลจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญมาวินิจฉัยข้อกฎหมายไม่ได้นะครับและระเบียบวิธีพิจารณากำหนดให้เมื่อพยานผู้เชี่ยวชาญทำรายงานหรือความเห็นมาแล้วนะครับศาลจะต้องส่งให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อโต้แย้งคัดค้านนะครับและศาลอาจมีคำสั่งให้พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยคำนะครับเพื่อประกอบรายงานของตนได้นะครับซึ่งในวันที่พยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยคำเนี่ยศาลจะต้องแจ้งกำหนดนะครับวันเวลาการให้ถ้อยคำของพยานผู้เชี่ยวชาญให้คู่กรณีทราบนะครับซึ่งในวันที่ศาลไต่สวนหรือพยานผู้เชี่ยวชาญมาให้ถ้อยคำต่อศาลเนี่ยคู่กรณีก็สามารถมาศาลแล้วก็ซักถามนะครับโต้แย้งพยานผู้เชี่ยวชาญได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักของศาลปกครองที่ว่าเมื่อศาลหาข้อเท็จจริงมาแล้วเนี่ยต้องเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายรับทราบและโต้แย้งคัดค้านหรือ มาซักถามเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้ข้อเท็จจริงที่มาสู่ศาลมีความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อศาลจะได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีได้อย่างถูกต้องยุติธรรมครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ได้ทราบกันแล้วว่าการจัดทำบริการสาธารณะค่ะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะซึ่งคดีตัวอย่างในวันนี้ค่ะก็น่าที่จะทำให้ทุกๆท่านนะคะได้เรียนรู้ถึงคดีปกครองค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะและเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะทำให้รู้ว่าการกระทำละเมิดค่ะไม่ได้มีแต่เอกชนด้วยกันเท่านั้นนะคะหน่วยงานของรัฐที่ทำความเสียหายอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดได้เช่นเดียวกันค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องคดีได้นะคะใน www.admincourt.go.th ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณท่านประวิตรบุญเทียมค่ะท่านตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดในฐานะท่านรองโฆษกศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ขอบคุณค่ะท่าน
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้ค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชน

0: รายการโดยนางสาวอนุสราศรีไสทองและนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักงานศาลปกครองท่านสามารถติดตาม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23-26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ60-40เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครง

0: ะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
1: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
1: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
4: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิงห์ระวันช่วยเท้ารายงาน
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงาน

0: เศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่สองคือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
1: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลวันนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
0: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนเพราะมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
3: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
4: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
5: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
4: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23-26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระโปร่งจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
11: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่า คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังเจ ึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง
7: ทันทุกความเคลื่อนไหวทุกประเด็นที่เป็นข่าวในก่อติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครอง
12: สวัสดีค่ะ
13: กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเกาะติดข่าวรอบสัปดาห์กับสาว PR สารปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสารปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับสำนักงานศาลปกครองเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองแล้วรุ่นที่17โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงตุลาคม2570อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นณอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพโดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร500บาทและค่าใช้จ่ายในการอบรมตลอดหลักสูตร 79,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-1033ถึง34และ02-141-0709ค่ะ
14: และขอประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่ทุกท่านสามารถศึกษาเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวค่ะโดยภายในอคราวนี้ประกอบไปด้วยระบบเรียนออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้กฎหมายปกครองได้ตามความสนใจและยังมีระบบดูถ่ายทอดสดที่สามารถรับชมการสัมมนาหรือการอบรมที่ศาลปกครองหรือสำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นแบบออนไลน์ได้ทุกที่และทุกเวลารวมถึงระบบสื่อการเรียนรู้ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆมากมายให้สามารถเลือกเรียนรู้และค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้นระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอีบุ๊ก ที่สามารถเปิดอ่านได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและระบบค้นรายการหนังสือที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดกฎหมายมหาชนค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศาลปกครองและแอปพลิเคชันออคลาวด์ทั้งในระบบ iOS และ Android ค่ะ
12: และปิดท้ายสัปดาห์นี้สำนักงานศาลปกครองขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2569ในนามศาลปกครองณวัดชัยพฤกษาลาแขวงตลิ่งชันเขตตลิ่งชันกรุงเทพในวันพุธที่18พฤศจิกายน2569เวลา 14:00 นค่ะโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านระบบ InnoNation เพื่อลดหย่อนภาษีบนแอปพลิเคชันของธนาคารหรือบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกฐินพระราชทานวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหารเลขที่บัญชี13423807038ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารกลางสำนักงานศาลปกครองโทรศัพท์หมายเลข02-141-2569 02-141-0907 02-141-0976และ02-141-0901ในวันและเวลาราชการค่ะ
9: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรในช่วงแรกค่ะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหากเอกชนผิดสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารจะขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีนี้เป็นเรื่องการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ยื่นฟ้องคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารมูลเหตุของคดีเกิดจากหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญากับนายว่องไวให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยอนุญาตให้นายว่องไวนำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางมีกำหนดระยะเวลา10ปีและกำหนดให้ชำระค่าตอบแทนจำนวน 1,000 บาททุกวันที่16ของเดือนและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหากผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีต่อมาปรากฏว่าในว่องไวผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนหน่วยงานดังกล่าวจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายว่องไวชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดแต่นายว่องไวกลับเพิกเฉยหน่วยงานจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้นายว่องไวชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายว่องไวเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งจะทำให้ภาวะทางการเงินติดขัดได้จึงได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีจากนั้นศาลจึงได้แจ้งให้หน่วยงานทราบว่านายว่องไวประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อหน่วยงานและนายว่องไวไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายว่องไวตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารพร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาให้แก่หน่วยงานรวมเป็นเงินจำนวน 90,000 บาทในขณะที่หน่วยงานยินยอมให้นายว่องไวผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือนภายในวันที่10ของแต่ละเดือนในอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะต้องผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกและหากนายว่องไวผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง

0: เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพนภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะหลายท่านนะคะคงเคยได้ยินว่าการอยู่อาศัยหรือทำประโยชน์บนที่ดินของคนอื่นเป็นเวลานานอาจทำให้ผู้ครอบครองนั้นกลายเป็นเจ้าของที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะหรือที่เรียกกันคุ้นหูค่ะว่าการครอบครองปรปักษ์แต่ถ้าว่าการจะเปลี่ยนสถานะจากผู้อยู่อาศัยให้กลายมาเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นนะคะนอกจากการครอบครองโดยความสงบและก็โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา10ปีแล้วค่ะก็จะต้องยื่นคำร้องนะคะต่อศาลยุติธรรมค่ะพร้อมกับเสนอพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์สิทธินะคะในการครอบครองปรปักษ์ค่ะซึ่งถ้าหากศาลนั้นมีคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้นั้นได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วนะคะก็สามารถนำคำสั่งศาลนะคะไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินค่ะเพื่อออกเอกสารทางทะเบียนต่อไปนะคะความฝันที่จะได้เป็นเจ้าของที่ดินนะคะที่เจ้าของเดิมนั้นทอดทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นความจริงได้ค่ะคดีปกครองนะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นเรื่องราวของบุคคลกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้มีการอ้างว่าได้ปักหลักสร้างชุมชนค่ะแล้วก็ทำมาหากินในที่ดินผืนหนึ่งนะคะมายาวนานกว่า10ปีค่ะแล้วก็ได้อ้างสิทธิในการครอบครองปรปักษ์ดังกล่าวไว้ด้วยนะคะในการยื่นคำร้องขออายัดที่ดินผืนนี้เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินนั้นระงับการจดทะเบียนค่ะเช่นการซื้อขายจำนองหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของที่ดินดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวนะคะแต่ว่าเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยก็กลับมีคำสั่งปฏิเสธคำขอทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันว่าเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยได้มีการใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาคำขอดังกล่าวค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณณัฐภาสถิตปิยรัตน์นะคะวิทยากรจากศาลปกครองค่ะก็พร้อมที่จะนำเรื่องราวดังกล่าวนะคะมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐภาส
1: ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะคุณณัฐภาสคะรายละเอียดของคดีค่ะที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเรื่องราวเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะ
1: ครับมูลเหตุของคดีที่พาดในวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยกับพวกเนี่ยอ้างว่าได้อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับตามโฉนดที่ดินเดิมเนี่ยโดยที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของในที่ดินดังกล่าวนะครับซึ่งที่ดินผืนนี้เนี่ยก็ได้มีการซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับจนกระทั่งเนี่ยในปี2547เนี่ยมีการจดทะเบียนแบ่งแยกแล้วก็รวมโฉนดที่ดินเนี่ยจำนวน263โฉนดนะครับให้แก่บริษัทหนึ่งครับในที่นี้จะสมมุติว่าชื่อบริษัท B ด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงปลายปี2559เนี่ยบริษัท B เนี่ยได้มีการยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยก็ได้มีการยื่นคำขอคัดค้านการรังวัด
0: ค่ะ
1: นะครับแต่เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินข้างเคียงนะครับจึงไม่รับคำขอไว้นะฮะจนกระทั่งนะครับต่อมาในปี2560เนี่ยบริษัท B เนี่ยก็ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินนะครับในนามเดิมคงเหลือเนื้อที่ประมาณ6ไร
0: ่
1: นะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงได้ยื่นคำร้องขออายัดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินสาขาโดยอ้างว่าได้มีการครอบครองปรปักษ์แล้วนะครับพร้อมทั้งก็ได้มีการแนบสำเนาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายชุมชนสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที
0: ่
1: นะครับแล้วก็สำเนาใบเสร็จพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้างานที่ดินด้วยแต่เจ้าพนักงานที่ดินสาขาเนี่ยก็มีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดินดังกล่าวไว้พิจารณานะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็ได้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครแต่ก็ได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัยว่าให้ยกอุทธรณ์ครับ
0: ค่ะก็นี่ก็คือเหตุใช่ไหมคะที่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับโดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของเจ้างานที่ดินเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเนื่องจากผู้ฟ้องคดีกับพวกเนี่ยได้มีการครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินเนี่ย โดยความสงบแล้วก็โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของนะติดต่อกันมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เจ้าของที่ดินคนเดิมนะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าก็เป็นไปตามมาตรา1382แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินโดยตรงที่จะยื่นคำร้องขออายัดที่ดินแปลงดังกล่าวนะครับแล้วก็อยู่ในฐานะที่จะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้นะครับผู้ฟ้องคดีที่1กับพวกนะครับรวม15คนเนี่ยจึงได้มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับโดยฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินสาขาเนี่ยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับแล้วก็ได้มีการฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2
0: ค่ะ
1: นะครับเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2เนี่ยรับอายัดที่ดินตามคำขอของตนนะครับซึ่งคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นนะครับได้มีคำพิพากษายกฟ้องนะครับผู้ฟ้องคดีที่1นะครับจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อได้มีการยื่นอุทธรณ์นะคะต่อศาลปกครองสูงสุดแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยศาลมีความเห็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงศาลปกครองสูงสุดแล้วเนี่ยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วก็เห็นว่าคดีเนี่ยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการที่เจ้าบ้านที่ดินสาขามีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดินนะครับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วก็การที่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ครับโดยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา83วรรค1และวรรค2เนี่ยบัญญัติให้มีผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินน่ะที่จะมีสิทธิ์ขออายัดที่ดินจะต้องมีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยตรงนะฮะแล้วก็อยู่ในฐานะที่อาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได
0: ้
1: ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลที่อาจมีสิทธิ์ในที่ดินที่ขออายัดนะฮะดีกว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเดิมไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับ
0: ค่ะคุณณัฐภาสคะแม้ว่าผู้ฟ้องคดีค่ะจะมีการอ้างว่าการครอบครองปรปักษ์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์ขออายัดที่ดินได้ทันทีใช่ไหมคะ
1: ครับคุณเบิร์ตสำหรับการพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำขออายัดที่ดินเนี่ยเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยต้องมีการสอบสวนข้อได้จริงนะครับจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขออายัดที่ดินเนี่ยนำมาแสดงหากเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยเชื่อได้ว่าผู้ขออายัดที่ดินเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยตรงนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็อยู่ในฐานะที่อาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนแล้วได้นะฮ
0: ะ
1: ก็ให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยมีคำสั่งรับอายัดที่ดินไว
0: ้
1: นะครับโดยคำสั่งรับอายัดที่ดินเนี่ยให้มีกำหนด30วันนับแต่วันที่สั่งรับอายัดที่ดินเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วเนี่ยก็ให้ถือว่าการอายัดที่ดินเนี่ยได้มีการสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็ผู้ขออายัดที่ดินเนี่ยจะขออายัดที่ดินซ้ำในกรณีเดียวกันอีกไม่ได้นะคร
0: ับ ค่ะคุณธนภาคะมีข้อสงสัยนิดนึงค่ะว่าตามกฎหมายแล้วค่ะการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินเนี่ยจะต้องมีการไปยื่นคำร้องขอครอบครองต่อศาลก่อนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับค่ะครับ
0: แล้วผู้ฟ้องคดีค่ะตรงนี้เนี่ยได้มีการไปยื่นคำร้องต่อศาลก่อนหรือเปล่าคะ
1: ครับครับข้อที่จริงในคดีนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อพิจารณาสำเนาโฉนดที่ดินแล้วเห็นว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคนเดิมเนี่ยได้มีการจดทะเบียนขายที่ดินไปตั้งแต่ปี2508นะครับหลังจากนั้นได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยอีกหลายทอดจนกระทั่งนะในปี2547เนี่ยก็ได้มีการแบ่งแยกนะครับโฉนดแล้วก็มีการรวมโฉนดที่ดินให้แก่บริษัทB นะครับโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้มีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินหรือผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินต่อศาลยุติธรรมนะครับตามมาตรา1382แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใดนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็ข้อเท็จจริงก็ปรากฏอีกว่านะครับเมื่อประมาณปลายปี2559เนี่ยบริษัท B เนี่ย ได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินสาขาซึ่งผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้ยื่นคำขอคัดค้านการรังวัดที่ดินดังกล่าวไว้ด้วยนะครับโดยอ้างว่าตนกับพวกเนี่ยได้ครอบครองแล้วก็ได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับแต่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยคงยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดินเนี่ยต่อศาลยุติธรรมอยู่เช่นเดิมนะครับจนกระทั่งเนี่ยต่อมาในปี2560เนี่ยเมื่อบริษัท B เนี่ยยื่นคำขอจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงได้มีการยื่นคำขออายัดที่ดินตามโฉนดที่ดินที่พิพาทไว้ครับ
0: ค่ะแล้วเมื่อศาลค่ะมีการพิจารณาจากพฤติการแล้วค่ะข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็องค์ประกอบของการครอบครองปรปักษ์ไหมคะ
1: ครับในส่วนนี้นะครับเมื่อศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วนะครับโดยดูจากพฤติการของผู้ฟ้องคดีนะครับที่ปรากฏในชั้นสอบสวนคำขออายัดที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ค่ะ
1: จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่พิพาทนะครับโดยความสงบแล้วก็โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยติดต่อกันเป็นเวลากว่า10ปีตามที่กล่าวอ้างครับประกอบกับเมื่อพิจารณาจากเอกสารพยานหลักฐานประกอบคำขอแล้วเนี่ยเห็นว่าสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยระบุแต่เพียงหน่วยที่ตั้งที่ดินและจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ใช้ในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที
0: ่
1: นะครับโดยไม่ได้มีการระบุว่าเป็นที่ดินแปลงใดครับแล้วก็สำเนาใบเสร็จรับเงินบางฉบับนะฮะระบุจำนวนเนื้อที่ที่ดินเนี่ยไม่ตรงกับที่ดินตามโฉนดที่ดินนะครับสำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ดังกล่าวเนี่ยจึงไม่ใช่เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเป็นผู้ครอบครองนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาทนะครับส่วนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่ายชุมชนนะครับหนังสือมอบอำนาจแล้วก็สำเนาใบเสร็จพัฒนาชุมชนเนี่ยต่างไม่มีข้อระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับที่ดินตามโฉนดที่ดินที่พิพาทอย่างไรนะฮะเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยจึงไม่ใช่เอกสารที่จะพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเนี่ยเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้มีการครอบครองที่ดินแล้วก็ได้มีการทำประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่พิพาทเนี่ยโดยความสงบแล้วก็โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยติดต่อกันมาเป็นเวลา10ปีแต่อย่างใดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเมื่อตามมาตรา83วรรค2แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยได้มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะนะครับว่าให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยทำการสอบสวนเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอได้นำมาแสดงเท่านั้นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยจึงไม่จำต้องแสวงหาพยานหลักฐานอื่นนะครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแทนผู้ขอน
0: ะ
1: เพราะจะทำให้ระยะเวลาในการรับอายัดที่ดินเนี่ยต้องมีการล่าช้าออกไปอีกนะครับตรงนี้ก็อาจจะกระทบต่อสิทธิ์ของผู้มีชื่อในเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินเกินสมควรแล้วก็ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการอายัดที่ดินนะครับตามมาตรา83แห่งประมวลกฎหมายที่ดินนะครับที่ประสงค์ให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยระงับการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเป็นเวลา30วันด้วยกันนะครับ
0: ค่ะคุณณัฐภาคะก็แสดงว่าผู้ฟ้องคดีก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์ที่ดินแล้วก็ต้องรอให้ศาลยุติธรรมเนี่ยมีคำสั่งก่อนจึงจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับกรณีการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์นะครับตามมาตรา1382แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องครอบครองที่ดินของผู้อื่นนะครับไว้โดยความสงบแล้วก็โดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของอ่ะติดต่อกันมาเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีนะฮะแล้วก็ผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมนะครับเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์นะครับซึ่งผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยมีภาระนะครับที่จะต้องพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองปรปักษ์ที่ดินเนี่ยต่อศาลแล้วก็เมื่อศาลยุติธรรมเนี่ยได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์แล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงจะมีสิทธิ์นำคำพิพากษาเนี่ย ไปยื่นต่อเจ้าพนักงานที่ดินสาขาเพื่อขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับซึ่งในชั้นนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยจึงยังไม่อยู่ในฐานะที่จะฟ้องบังคับให้บริษัท B ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในขณะนั้นนะฮะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นของผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้โดยตรงนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะฟ้องบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้นะฮะอีกทั้งเห็นได้โดยชัดแจ้งว่าเอกสารหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนำมายื่นหรือนำมาแสดงต่อเจ้างานที่ดินเนี่ยไม่ใช่เอกสารหลักฐานที่จะแสดงได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่พิพาทกันนะฮะ
0: อ
1: ันจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได
0: ้
1: ตามมาตรา83แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเช่นกันนะครับครับดังนั้นนะครับการที่เจ้าพนักงานที่ดินสาขามีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วก็การที่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคำวิจัยยกอุทธรณ์เนี่ยจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกฟ้องครับ
0: ค่ะ
1: นะครับคดีที่เราได้นำมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็เป็นคดีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่294/2569ครับ
0: ค่ะคุณรัฐภาคะทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับขอสรุปทิ้งท้ายจากคดีดังกล่าวอย่างนี้เลยกันนะครับในกรณีที่ผู้ยื่นคำขออายัดที่ดินนะครับไม่เคยยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมเพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองประปักษ์ในที่ดินที่ได้มีการขออายัดนะครับประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ยื่นประกอบคำขอเนี่ยก็ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ขออายัดที่ดินเนี่ยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยตรงแล้วก็อยู่ในฐานะที่อาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้นะครับโดยเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดงเนี่ยก็ไม่ใช่เอกสารหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงนะครับหรือที่จะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าตนเนี่ยได้ครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินที่พิพาทนะครับโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเนี่ยติดต่อกันมาเป็น10ปีโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับดังนั้นการที่เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยได้มีคำสั่งปฏิเสธคำขอเนี่ยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณณัฐภาสถิตปิยรัตน์วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ของสำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองนะคะหรือว่าคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355นะคะและท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพรณภาบุญฤทธิ์นะคะและคุณณัฐภาสถิตปิยรัตน์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุธาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย

กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองค์ธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลFundraising Latin Gala เฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ

ราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารี
เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก

ายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งณประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่11สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 9:00 น.ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม1เรื่องรับทราบการพิจารณาของวุฒิสภาจำนวน2เรื่องอาทิลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว2เรื่องอาทิร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.โดยคณะกรรมการร่วมกันเรื่องด่วน13เรื่องอาทิร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเรื่องที่ค้างพิจารณา25เรื่องเรื่องที่เสนอใหม่7เรื่องสำหรับในวันพระศุกร์ที่24กันยายน2569ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีคำสั่งณประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เวลา 9:00 น.ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาตามระเบียบวาระการประชุมมีกระทู้ถามทั่วไป3เรื่องเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม5เรื่องอาทิรับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภาจำนวน8เรื่องอาทิรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2568ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเรื่องที่ค้างพิจารณา61เรื่องอาทิยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาการยุบการควบรวมการยกระดับและการเปลี่ยนแปลงพันธกิจอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลกับคณะเป็นผู้เสนอเรื่องที่เสนอใหม่5เรื่องเรื่องอื่นๆ4เรื่องติดตามการถ่ายทอดเสียงการประชุมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ

0: ลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับ
4: พบกันเช่นเคยนะครับเปลี่ยนมุมคิดครับเราทั้งสองหนุ่มครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
3: ครับและผมปณิณนันทคมประสาทพรนะครับเรามาร่วมเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
4: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
3: ร่วมกันคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
4: ในรายการเปลี่ยนมุมคิดนะครับเจอกันเช่นนี้นะครับผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10ครับวิทยุรัฐสภาก็รับฟังได้เหมือนเดิมนะครับผ่านทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์ครับ
3: ครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังนะครับผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับแฟนเพจ Facebook ครับวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเรามีไลฟ์สดนะครับท่านสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยคอมเมนต์ทักทายกดไลค์กดแชร์ครับและนอกจาก Facebook แล้วนะครับยังมีทางเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชันผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android กับแอปพลิเคชัน TP Channel ชมรายการย้อนหลังทุก EP ทุกตอนนะครับผ่านทาง YouTubeTP Channel เช่นเดียวกันครับ
4: ครับวันนี้เปลี่ยนมุมคิดจะพามามองธุรกิจยานยนต์แต่เป็นการเช่า
3: ครับ
4: ปกติแล้วเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศมองกลับมาในประเทศไทยต่างจังหวัดพี่ปิ้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าบางคนบอกไม่อยากจะขับรถไปเองอาจจะโดยสารสาธารณะขนส่งมวลชนจะเป็นรถไฟเครื่องบินก็ได้ไปถึงพื้นที่จังหวัดนั้นๆโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่
3: ใช
4: ่พี่ปิ้นนี
3: ่หัวเมืองใหญ่
4: หัวเมืองใหญ่
3: ไกลๆนะครับอย่างเช่นถ้าไปทางเหนือเนาะไปเชียงใหม่ไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายลงภาคใต้นะครับไปนครศรีธรรมราชนะฮะซึ่งถ้าขับรถยนต์ไปเองเนี่ย
4: โอ้โห
3: 10ชั่วโมงอัพนะ10ชั่วโมง
4: หนุ่มเหนือนี่เดินทางนานไหมหนุ่มเหนือ
3: 10ชั่วโมงขึ้นไป
4: 10ชั่วโมงกว่าเลย
3: ครับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ถ้าแบบอย่างเร็วเลยนะได้ประมาณ9ชั่วโมง10ชั่วโมงถ้าแบบ
4: ใต้ก็10กว่าช
3: ั่
4: วโมง
3: อะไรอย่างเงี้ยไป11 12ชั่วโมง
4: มันก็จะ
3: ไปถึงก็เหนื่อยล้าบางคนก็ใช้วิธีการแบบนั่งเครื่องบินไปนะ1ชั่วโมงถึงแล้วก็ไปเช่ารถในพื้นที่เพื่อจะขับไปเที่ยวต่อตามที่ต่างๆเพราะการที่ไปเช่ารถขับเองอ่ะมันก็สะดวกสบายนะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวใช่ไหมฮะอยากจะไปแวะตรงไหนซื้อของซื้ออะไรเนี่ยมันสะดวกกว่าที่จะไปนั่งรถประจำทางนะฮะหรือว่าไปเรียกรถในพื้นที่เช่าเองคนก็เลยนิยมไปเช่ากัน
4: ประหยัดเรื่องของพลังงานค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแต่ทีนี้วันนี้แหละครับคุณผู้ชมพี่ปริ้นคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าธุรกิจเช่ารถเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะเอาจริงๆว่าเขามีการคุ้มครองต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกามีกฎหมายมาสโคบกรอบไว้ไม่อย่างนั้นใครๆก็เปิดได้ทำได้ไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะครับ อย่างล่าสุดเนี่ยนะครับทางคุณสุภมาศท่านก็ดูแลสคบ
3: ครับ
4: ก็ลงพื้นที่ไปยกตัวอย่างจังหวัดหนึ่งนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสุภมาศอิสรภักดีท่านลงพื้นที่ไปอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพี่ปริ้นพูดเมื่อสักครู
3: ่ครับ
4: แล้วอย่างนครศรีธรรมราชเราก็ทราบกันว่าแหล่งท่องเที่ยวเราเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโกวัดพระบรมมหาธาตุ
3: ครับ
4: เราก็จะเห็นนะว่าก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวไปกันเยอะทีนี้ท่านก็ลงไปดูนะครับว่าคือมันมีประเด็นนิดนึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับรถเช่าเต็นท์ที่เขาให้เช่ารถเนี่ยนะฮะลงไปเลยเห็นบอกว่าอยู่ที่หาดใหญ่ลานโพจังหวัดสงขลาใกล้ๆกับที่เราคุยกันเมื่อกี้
3: ฮะ
4: คือบินไปบางคนบินไปเต็นท์รถเหล่านี้เขาอยู่แถวไหนล่ะ
3: ครับใกล้ๆสนามบ
4: ินใกล้ๆสนามบิน
3: บางทีเนี่ยเข้าไปที่สนามบินเนี่ยนะเวลาลงเครื่องนะฮะเดินออกประตูเนาะ
4: ถึงเลยใช่ไหม
3: เกต1เกต2เลยนะ
4: เห็นเลย
3: เขามาชูป้ายแล้ว
4: อ๋อเหรอ
3: รถเช่า
4: โอ้
3: จะเช่าไหมจะเช่ารถไหมนะฮะมีบริการรถเช่าอยู
4: ่ซึ่งเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าคือเข้าใจแหละว่าในมุมของผู้ประกอบการก็มีกลยุทธ์มีวิธีการนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายผู้บริโภคก็บางทีเช่ารถไปแล้วเป็นปัญหาพี่ปริ้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นธุรกิจให้เช่ารถเนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับผู้บริโภคนะแต่มันก็มีประเด็นเหมือนกันบางทีความต่างนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติโอ้โหขอโทษนะบางทีขึ้นรถโดยสารสาธารณะเป็นยังไงทำไมราคาต่างทำไมการดูแลต ่าง
3: นะฮะเป็นประเด็นบางทีมีการแซวกันด้วยนะว่าบางทีไทยด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าไทยท้องถิ่นกับไทยกลางเน
4: ี่ย
3: บางทีก็มีราคาแตกต่างกันถ้าพูดภาษาท้องถิ่นได้เดี๋ยวลดราคาพิเศษให้ อะไรแบบนี้
4: กันเองกันเองอย่าง
3: น
4: ี้เหร
3: อนั่นแหละครับทีนี้ตอนที่ไปเช่ารถเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเนาะคนที่เดินทางไปถึงไปเที่ยวไปเช่าเนี่ยบางทีไม่ทันได้ดูอะไรมากเลยนะครับไปดูแค่ว่ารู้แค่ราคาเช่ากี่วันจบแต่ไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างอื่นเลย
4: สมรรถนะรถดูไหม
3: สมรรถนะบางทีบางคนไม่ได้ลองขับแค่เลือกว่าเออนี่เครื่องยนต์1,500นะเครื่องยนต์1,800นะ
4: แบรนด์นั้นแบรนด์นี
3: ้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้รถรุ่นเท่าไหร่เก่าใหม่นะครับราคาเท่าไหร่กี่วันจบแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ดูสังเกตเรื่องของรอยที่เกิดขึ้นตามรถมันมีรอยเฉี่ยวรอยชนรอยขูดรอยขีดนะครับในรถนะครับเบาะขาดไหมเบาะมีรอยแตกไหมอะไรไหมไม่ทันได้ดูไม่ได้สังเกตไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอไว้พอเช่าครบกำหนดปุ๊บ
4: ครบกำหนดคืนรถ
3: ตอนคืนรถปัญหาตามมาเลย
4: โอ้อ้
3: าวนี่ไปโดนขูดมานะ
4: อ้าว
3: คุณไปทำเบาะเสียนะเบาะแตกต้องจ่ายค่าปรับเพิ่ม
4: ทั้งที่บางทีมันพังอยู่แล้วนะ
3: มันพังอยู่
4: แล้วมันเสียอยู่แล้วนะ
3: แต่ไม่มีหลักฐานจะไปยันว่ามันเป็นมาตั้งแต่ต้นไงไม่ได้ตรวจสอบนะครับไม่ได้มีการลงในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรกันเนาะแล้วที่ตามมาก็คือมีการหักเงินประกันด้วยเพราะเขาจะต้องมีการวางเงินประกัน
4: แสดงว่านี้มันจะเป็นแท็
3: ก
4: ติกทำให้เห็นนะครับว่าผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบพูดง่ายๆคือไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะ
3: นี่แหละก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นกันเยอะมากเลยการลิ
4: บ
3: เงินประกันหรือแม้แต่เวลาไปเช่ารถแล้วไปขับรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาประกันภัยที่บริษัทนี้เขาทำไว้ให้ทำแค่2,200หรือ3อะไรแบบนี้ไม่คุ้มครองทั้งหมด
4: ไม่คุ้มครองบางทีไม่ได้คุ้มครองคนขับไม่ได้คุ้มครองผู้ที่ขับขี่มาด้วย
3: ใช่
4: โอ
3: ้เราคนเช่านี่ก็ต้องไปจ่ายเพิ่มนะทั้งค่าซ่อมรถด้วยแล้วก็ค่าพิเศษให้กับประกันอะไรแบบนี้เป็นต้นก็เรียกว่าโดนหักเงินประกันอะไรกันไปเรียกว่าถูกเอาแล้วเราเปรียบนะ
4: เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ปริ้นพูดมาจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังง่ายๆนะอาจจะต้องอยู่ที่ตัวเราก่อน
3: ครับ
4: 1เราเข้าไปต้องรู้ทันเขาไปดูก่อนว่าเอ๊ะในคู่สัญญาที่เราดูเนี่ยนะเอาเปรียบเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไห
3: ม
4: พี่ปริ้นอาจจะเป็นผู้บริโภคผมเป็นผู้ให้บริการ
3: ครับ
4: ก็ต้องมานั่งอ่านและตกลงกันก่อนไม่ใช่ถึงสัญญายื่นเอกสารให้พี่ปริ้นก็โอ้อยากเที่ยวแล้วเซ็นเลย
3: ครับ
4: อ้าวผมก็หวานเลยก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนนะครับต้องตรวจอุปกรณ์สุขสมรรถนะของรถนะครับดูสภาพแวดล้อมอาจจะถ่ายเป็นถ่ายคลิปได้ไหม
3: ถ่ายคลิปได้
4: No.
3: บางเจ้าเนี่ยเขาให้ถ่ายคลิปอันนี้โดยส่วนตัวเคย ไปเช่านะ
4: อ๋ออันน่ะเล่านิดนึง
3: เจ้าที่ดีเนี่ยนะฮะที่เคยเช่าหลายเจ้าเจ้าที่
4: อ๋อแสดงว่าเจอมาหลายแบบใช่ไหม
3: หลายแบบเหมือนกันมีทั้งแบบลักษณะแบบก็คุยกันแบบง่าย
4: ๆครับ
3: เอาบัตรประชาชนมาเขียนเซ็นแล้วก็ไปเลยก็มีแยกย้ายเจ้าที่เขาละเอียดเขาก็จะแนะนำเลยเอาคุณลูกค้าถ่ายคลิปไว้รอบคันรถเลยนะ
4: เจ้าที่ละเอียดนี่เทคแคร์ดี
3: ใช่ช่วยดูนะตัวนี้เติมน้ำมันมาเต็มแล้วนะข้างในเรียบร้อยนะครับบนเดินโดยรอบรถมีจุดที่เป็นรอยอยู่แล้วอะไรบ้าง
4: น่ารักนะเนี่ย
3: เขาจะติ๊กไว้ให้
4: ลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นผู้ประกอบการที่น่ารัก
3: ใช่ครับเจ้าที่มีปัญหาก็เคยมีนะคือมีรอยอยู่แล้วเราก็ถ่ายคลิปไว้แล้วนะแต่พอตอนคืนเนี่ยเขาก็เอ๊ะอันนี้เป็นรอยที่
4: อาจจะมาจะมาจะมาแกวนี้แนวน
3: ี้ก็จะมีแบบนี้เหมือน
4: จะมากินเงินประกันของเราเนี่ยนะครับมันมีหลายแบบคนเราก็นานาจิตตังผู้ประกอบการก็เช่นกันเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่ปริ้น
3: ค
4: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าทำไม่ดีนะในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยเขามีความผิดด้วยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภ
3: ค
4: เห็นบอกว่าเป็นปี2522และแก้ไขเพิ่มเติมระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท
3: ครับ
4: แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรามานั่งคุยกันเองมันจะไม่ลึกพอ
3: ใช่ครับ
4: วันนี้เดี๋ยวทางสคบเรามีนักสืบสวนสอบสวนมานั่งคุยด้วย
3: นี่แหละอยากรู้เหมือนกันว่าในสัญญาที่เราไปเซ็นเช่ารถเนี่ยในสัญญาคนต้องมีอะไรบ้าง
4: เอาแบบชัด
3: ๆชัดๆลึกๆไปเลยนะครับร้านเขียนอะไรมาก็ได้หรือเปล่าหรือตอนนี้กฎหมายเขากำหนดไว้แล้วว่าต้องระบุอะไรลงไปในกฎหมายในสัญญานี้บ้างนะครับตามประกาศของคณะกรรมการที่ว่าด้วยสัญญาให้ธุรกิจ รถยนต์และรถจักรยานยนต์เช่าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568มาครับใช้30ธันวาคม68อยากทราบเหมือนกันว่าควรจะมีอะไรในรายละเอียดในนั้นบ้าง
4: รายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นต้องให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามต่อในช่วงหน้าของเปลี่ยนมุมคิดนะครับช่วงนี้เราทั้งสองคนพาไปพักสักครู่หนึ่งครับ

0: ลับมาพูดคุยและเตือนภัยกันต่อนะครับโดยเฉพาะเรื่องสายเช่ารถสายไปแอดเวนเจอร์ทราเวลท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ผู้บริโภคทำสัญญาแบบไหนเจาะเลยเมื่อสักครู่ที่พี่ปริ้นนันทคมประสาทพรและผมต้นนรงฤทธิ์ชวนคิดชวนคุยตั้งแต่ช่วงแรกนะครับช่วงที่2นี้เราจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับไปพูดคุยกับนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการกองคุ้มครองผู้บริโภค3จากทางสคบนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับทางพี่อ๊อกพันนิดาเรียบสำเร็จครับสวัสดีครับพี่อ๊อกครับ
1: สวัสดีครับ
0: มาอีกครั้งครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องแก๊สหุงต้มครั้งนี้มาเจาะแบบสัญญาการเช่ารถพี่ปริ้นคาใจมากเลยเพราะพี่ปริ้นนี่ประสบการณ์ตรงฮะ
1: ใช่ครับ
0: เจอผู้ประกอบการหลายแบบเป็นยังไงพี่ปริ้น
1: ใช้บริการบ่อยเหมือนกันนะในเรื่องของการเช่ารถแล้วก็มีหลายแบบด้วยแล้วก็สัญญาเช่าแต่ละเจ้าเนี่ยไม่เหมือนกันพอทราบว่าสคบเนี่ยนะครับมีกฎหมายในการควบคุมด้วยตรงนี้มันมีสาเหตุหรือว่ามันมีเหตุปัจจัยจากอะไรทำไมสคบต้องลงมามีกฎหมายในการควบคุมเรื่องของการเช่ารถบ้างครับ
2: ในส่วนของสคบค่ะเราเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาค่ะก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลธุรกิจควบคุมสัญญาแล้วก็ในส่วนของหลักฐานการรับเงินอยู่แล้วค่ะในส่วนของทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาค่ะท่านก็พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นเรื่องร้องเรียนค่ะที่เข้ามาทางสคบเนี่ยจำนวนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจำนวนมากแต่ว่ากระทบกับสิทธิ์ของตัวผู้บริโภคค่ะในหลายๆมิติค่ะซึ่งทางสคบเนี่ยโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยเราก็เลยได้มีการศึกษาข้อมูลโดยคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาข้อสัญญาและรายการในหลักฐานการรับเงินค่ะซึ่งทางคณะอนุกรรมการเนี่ยก็ได้มีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่ามีสภาพปัญหาเป็นยังไงมีสถิติเรื่องร้องเรียนเป็นแบบไหนแล้วจะมีมาตรการไหนที่จะมาคอยกำกับดูแลหรือเป็นการที่จะยกระดับธุรกิจนี้ให้มีการควบคุมได้ค่ะซึ่งทางอนุกรรมการเนี่ยก็มีการนำเสนอชั้นในของคณะกรรมการค่ะก็คือในส่วนของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยท่านก็ดูพิจารณาตามข้อคิดเห็นของทางคณะอนุกรรมการค่ะว่าข้อที่จริงเป็นยังไงแล้วสุดท้ายแล้วทางคณะกรรมการค่ะท่านก็พิจารณาโดยมีการใช้อำนาจค่ะตามมาตรา35ทวิค่ะตามพรบคุ้มครองผู้บริโภค2522ค่ะและที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยกำหนดให้ธุรกิจเนี่ยค่ะเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและก็นอกจากนี้ค่ะทางคณะกรรมการเนี่ยก็ได้มีการกำหนดให้ธุรกิจเนี่ยค่ะมีแบบสัญญามาตรฐานซึ่งที่ผ่านมาค่ะธุรกิจเนี้ยยังไม่มีแบบสัญญามาตรฐานเลยก็อาจจะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่อาจจะทำให้ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยที่อาจจะไม่สุจริตเนี่ยค่ะอาจจะมีการลักษณะเอาเปรียบตัวผู้บริโภคได้
0: เขาทำสัญญาขึ้นมาเองได้
2: ใช่
0: ในอดีตนะ
2: ใช่ค
0: ่ะแต่ณปัจจุบันนี้คือทั้งอนุทั้งบอร์ดกรรมการก็เห็นพ้องต้องการว่ามีแบบฟอร์มที่จะมาช่วยป้องกันแล้ว
2: เราควรที่จะกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยสามารถจัดทำให้ถูกต้องแล้วก็ข้อความต่างๆที่มีการระบุในตัวสัญญามาตรฐานฉบับนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบกอไก่เช่ารถยนต์แบบขอไข่คือรถจักรยานยนต์ค่ะก็จะมีลักษณะการกำหนดว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยจะทำสัญญากับตัวผู้บริโภคเนี่ยจะต้องมีการกรอกรายละเอียดที่ครบถ้วนซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวผู้บริโภคเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะตัวผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับอะไรที่มันเป็นหลักฐานจากการที่เราไปใช้บริการเช่ารถในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าในที่ต่างๆที่เราไปท่องเที่ยวค่ะก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ตัวผู้บริโภคอาจจะเสียเปรียบได้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าการที่เราจะกำหนดควบคุมให้ธุรกิจนี้มีแบบสัญญามาตรฐานค่ะเหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่ทางสคบหรือว่ากองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาได้มีการกำหนดแล้วค่ะมัดณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ตัวประกาศด้วยกันที่เรามีแบบสัญญามาตรฐานและในอนาคตเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะปรับตัวประกาศฉบับเดิมๆที่เอามารีไว้ใหม่ว่าอาจจะยังไม่ทันสมัยอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะเราก็อาจจะมาดูว่าควรที่จะกำหนดเป็นแบบสัญญามาตรฐานไหมเพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้นน่ะมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศผู้ประกอบการใช้อันเดียวเลยแล้วตัวผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์จากแบบสัญญามาตรฐานอันนี้เพราะว่ารายละเอียดนั้นจะมีครบถ้วนมาเลยค่ะถ้าเกิดปัญหากันจะไปฟ้องร้องกันหรือยังไงเนี่ยผู้บริโภคสามารถเอาตัวเนี้ยเป็นหลักฐานดำเนินการต่อได้
0: ก็คือทั้งสองฝ่ายใช้แบบสัญญาเดียวกันนี่แหละ ผู้ประกอบการก็ใช้อันนึงผู้บริโภคก็ใช้ฉบับเดียวกันแต่มันอาจจะเป็นคู่สำเนาของสัญญาก็ว่ากันถ้าเกิดกรณีพิพาทขึ้นมาอะไรก็ตามแต
2: ่โดยปกติอะค่ะเงื่อนไขในสัญญาเนี่ยสัญญามาตรฐานเนี่ยเวลาที่ทางผู้ประกอบการจะต้องมีการจัดทำสัญญาเนี่ยตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาค่ะเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ค่ะฉบับนี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะมีการกำหนดค่ะว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ที่จะต้อง1ใช้แบบสัญญามาตรฐานตัวนี
0: ้
2: เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะทั้งประเทศ
1: อันนี้ผู้เช่าต้องมาโหลดแบบสัญญากับทางสคบไหมฮะ
2: ทางผู้เช่า
1: แบบฟอร์มกลางให้แต่ละที่ได้โหลดไปใช้กัน
2: ผู้ประกอบการค่ะสามารถที่จะสามารถดาวน์โหลดมาได้เลยเพราะว่าในตัวประกาศฉบับนี้ค่ะตัวแบบสัญญามาตรฐานทั้งกอไก่และขอไข่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยจะอยู่แนบท้ายของตัวประกาศฉบับนี
0: ้เอาไปใช้ได้เลย
2: เราผู้ประกอบการค่ะจะหนึ่งมีหน้าที่ศึกษาว่าตัวประกาศฉบับนี้มีข้อความอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ต้องมีต้องมีก็คือข้อความที่จะต้องมีการระบุว่ามีข้อความเป็นภาษาไทยเห็นแล้วอ่านได้ชัดเจนรวมถึงขนาดตัวอักษรเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรนอกจากนั้นค่ะของใน1นิ้วจะต้องใน1นิ้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน11ตัวอักษรจ้ะมันจะมีข้อความกำหนดในนั้นและนอกจากนั้นค่ะในส่วนของธุรกิจเนี่ยก็จะมีในส่วนของรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
0: ์
2: ที่มันมีการบริการให้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยค่ะเราก็สคบเองเนี่ยก็เปิดช่องว่าถ้าคุณจะทำธุรกิจในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าเราไม่ได้จำกัดในส่วนของขนาดตัวอักษรนะแต่ว่าคุณจะต้องมีขนาดที่มัน
0: ข้อมูลใช่ไหม
2: ข้อมูลครบถ้วนอันนั้นเป็นกรณีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
1: มีอะไรบ้างในสัญญาที่ร้านจะต้องมีการที่เรากำหนดไว้แล้วว่าผู้เช่าผู้ให้เช่าเนี่ยต้องมีการกำหนดไว้ในสัญญาจำเป็นต้องมีเลยครับ
2: ค่ะรายละเอียดในส่วนของตัวประกาศฉบับนี้ค่ะถ้าดูตัวประกาศเนี่ยจะมี3ส่วนที่สำคัญของตัวประกาศค่ะส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นดูว่ามันเป็นในส่วนของนิยามคำว่าธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์อันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เข้านิยามฉบับนี้หรือไม
0: ่เข้าข่ายไหม
2: ถ้าเข้าข่ายธุรกิจเป็นธุรกิจที่ควบคุมค่ะเป็นผู้มีหน้าที่ต้องจัดทำต้องจัดทำตามแบบสัญญามาตรฐานนั้นรวมถึงข้อความที่ระบุในนั้นค่ะสิ่งที่ต้องมีก็คือเมื่อสักครู่ที่พูดไปก็คือข้อความต้องเป็นภาษาไทยอ่านและเห็นได้ชัดเจนขนาดตัวอักษรตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงต้องใช้แบบสัญญามาตรฐานที่เราได้มีการออกแบบแล้วก็ทางคณะกรรมการนะพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวแบบสัญญามาตรฐานฉบับนี้หนึ่งไม่เป็นการผิดกฎหมายแน่นอนสองตัวผู้บริโภคเนี่ยได้รับความคุ้มครองสิทธิ์เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วว่าข้อความไหนไม่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรร
0: ม
2: ตัวผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองสูงที่สุดค่ะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนที่3ของตัวประกาศฉบับนี้ได้มีการระบุไว้เนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการระบุว่าข้อความในตัวสัญญาเนี่ยจะต้องไม่เป็นข้อความที่มันมีลักษณะจำกัดความรับผิดบางอย่าง
0: oh.
2: อย่างเช่นว่าไม่จำกัดความรับผิดของตัวผู้ประกอบธุรกิจ กรณีที่อาจจะมีการยกเลิกสัญญา ริบเงินประมาณนี้ค่ะ
0: ตั
2: วเองได้ผลประโยชน์อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นข้อความถือว่าเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมข้อความแบบนี้ไม่มีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยก็พิจารณาแล้วเราระบุไปในตัวประกาศแล้วว่าห้ามมีข้อความในลักษณะนี้ค่ะตัวคณะกรรมการก็เลยคิดแล้วว่าข้อความไหนควรที่จะมีในแบบสัญญามาตรฐานหรือในสัญญาที่จะทำกันค่ะเราก็เลยได้มีการออกแบบสัญญามาตรฐานทั้งกอไก่และขอไข
0: ่
2: เพื่อให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยทั้งที่ให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยสามารถไปใช้ได้เลยข้อความไม่ผิดแน่นอนค่ะ
0: อย่างผมเข้าใจว่าข้อมูลพื้นฐานนะเวลาเราจะไปเช่ารถอะไรก็คือหนึ่งมันคงจะต้องมีข้อมูลของผู้ประกอบการหรือว่าให้บริการบริษัทนะบริษัทนี้อะไรต่างๆที่อยู่ครบถ้วนชัดเจนแล้วก็กรอกข้อมูลของเราไปบางทีก็เอาต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยเหมือนที่พี่ปริ้นบอกเมื่อสักครู่ช่วงแรกนะ
1: ครับ
0: ก็ดูสำเนาบัตรประชาชนไปอะไรไปมันมีนิดนึงครับอย่างเรื่องราคาเรื่องอะไรนี่คือ คือตกลงกันยังไงมีราคามาตรฐานอีกไหมแต่ละพื้นที่เป็นยังไงแต่ละภาคการท่องเที่ยวเรื่องของเงินค่าของเงินก็อาจจะต่างกันตรงเนี้ยฮะสคบมีการฟิกตรงนี้ไหม
2: ในส่วนของตัวแบบสัญญามาตรฐานค่ะถ้าเราพิจารณาตัวแบบอย่างละเอียดอะค่ะตัวแบบสัญญามาตรฐานเนี่ยจะมีการระบุครบถ้วนหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตามที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือมีข้อมูลของฝั่งผู้บริโภคมีข้อมูลของผู้ประกอบการแน่ๆว่าจะเป็นที่อยู่ที่ตั้งเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ค่ะและนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลในส่วนของผู้บริโภ
0: ค
2: ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรอย่างกรณีที่เป็นชาวต่างชาติก็จะต้องมีการระบุภูมิลำเนาหรือว่าสถานที่สามารถติดต่อได้ว่าณขณะนั้นเนี่ยอยู่พำนักอยู่ที่ไหนพาสเลขพาสปอร์ตอะไรประมาณน
0: ี้นี่คือแบบฟอร์มนี่ยังเป็นภาษาไทย
2: ยังเป็นภาษาไทยเพราะหน้าที่ของคนที่จะทำคือผู้ประกอบการผู้ประกอบการมีหน้าที่กรอกรายละเอียดเอาข้อมูลจากผู้บริโภคมาแล้วก็กรอกรายละเอียดลงไปในแบบฟอร์
0: ม
2: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์เขาว่าถ้าเป็นกรณีชาวต่างชาติเนี่ยผู้ประกอบการนั้นก็อาจที่จะทำเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นการคู่ขนานกันค่ะอันนี้ลักษณะ
0: ฉบับคู่กันอ
2: าจจะเป็นข้อความบรรทัดแรกบรรทัดแรกเป็นภาษาไทยบรรทัดที่2เป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นกรณีพิเศษ
0: ใช่ใช
1: ่การระบุเรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าปรับค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้แหละมันจะมีกรณีแบบเช่ารถจำนวนสมมติคุยกันไว้ว่า2วันนะครับต้องคืนภายในบ่าย2อาจจะเลยเวลา
0: ล่วงเวลาเหรอฮะ
1: ล่วงเวลาไปชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยนี่มีปัญหาเยอะแล้วโดนปรับโดนหักเงินนะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมเพิ่มอื่นๆมีการทำกลิ่นเหม็นในรถนะครับหรือว่ารถไปขูดขีดอะไรแบบเนี้ยแล้วต้องมีการโดนหักเงินประกันด้วยเนี่ยในสัญญาต้องมีการกำหนดไว้ยังไงบ้าง
2: ในตัวแบบสัญญามาตรฐานค่ะก็มีการระบุรายละเอียดเนี่ยไว้ครบถ้วนเลยค่ะว่ากรณีที่หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วไม่ใช่ความผิดของตัวผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะมีแต่มันจะต้องมีการแจ้งให้ตัวกับผู้บริโภคทราบค่ะว่ามันจะมีค่าปรับเท่าไหร่ยังไงแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยู่แล้วหรือว่าขณะที่มีการรับรถส่งรถกันนะคะจะต้องมีเขาเรียกว่าแบบตัวที่ส่งเอกสารตัวส่งรถอะค่ะว่ามันจะต้องมีการระบุรายละเอียดในนั้นว่าสภาพเป็นยังไง
0: สภาพมีรอยตรวจสอบก่อน
2: เหมือนใบเช็คลิสต์อะค่ะว่าตอนเรารับรถเนี่ยมีข้อมีรอยขีดข่วนตรงนี้ไหม มีร่องรอยอะไรหรือเปล่าหรืออยู่ในสภาพแบบไหนอะค่ะซึ่งในตัวเนี้ยตัวผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้ว
0: ต้องแจ้ง
2: รอบแรก
0: ว่าพอเรากำลังจะไปใช้บริการยกตัวอย่างอย่างพี่ปริ้นหรือผมไปเที่ยวอยากจะไปเช่ารถยนต์อ่ะนี่รถยนต์สักคันหนึ่งก็ต้องไปตรวจก่อนว่าสภาพรถยนต์ก่อนที่เราจะเช่าเนี่ยรับกุญแจไปเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีเอกสารชุดเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเวลาเดี๋ยวมาคืนเขาเดี๋ยวเหมือนพี่ปิ้นเคยโดนเป็นร้อยนี่เป็นอะไรนี่ก็อ่ะเอาใบนี้ให้ดู
2: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจถูกเนาะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: โอเค
1: หลักๆเลยถ้าอยากจะแนะนำให้สำหรับผู้ที่เช่ารถที่เขาต้องดูเป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยครับเวลาไปเช่าเนี่ยควรจะต้องมีอะไรที่ระบุไว้ในสัญญามาตรฐานนี้บ้าง
2: ค่ะตัวผู้บริโภคเองค่ะเมื่อไปใช้บริการเนี่ยเป็นหน้าที่หลักเลยว่าเราจะต้องมีหน้าที่หนึ่งต้องมีใบขับขี
0: ่
2: ผู้ประกอบการจะต้องมีการตรวจก่อนค่ะว่าผู้เช่าเนี่ยมีใบขับขี่ไห
0: ม
2: เพราะว่าคนที่จะให้เช่ามันเป็นหน้าที
0: ่
2: ค่ะต้องมีใบขับขี่และในส่วนของตัวผู้ประกอบการเองค่ะก็จะต้องมีการจัดทำมีการต่อภาษีประจำปีค่ะตามพรบรถยนต์และนอกจากนั้นค่ะตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำประกันเพื่อที่จะให้คุ้มครองในช่วงระยะเวลาที่ผู้บริโภคมีการเช่าค่ะรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั้นๆและนอกจากนี้ค่ะ
1: ตัวประกันชั้นหนึ่งไหมฮะ
0: จำเป็นไหม
2: ประกันโดยปกติอะค่ะในส่วนของธุรกิจให้เช่ารถยนต์เนี่ยโดยปกติถ้าผู้ประกอบการรายใดอะค่ะจะทำธุรกิจเนี้ยจะต้องหนึ่งจะต้องไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งค่ะว่าเป็นรถเช่ามันจะมีป้ายทะเบียนต่างหากค่ะ
0: อ๋อป้ายทะเบียนจะไม่เหมือนปกติทั่วไป
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในกฎหมายเนี่ยก็จะมีการระบุ กำหนดนะคะว่าจะต้องมีการทำประกันภัยเพื่อที่จะคุ้มครองตัวผู้บริโภคหรือผู้ใช้รถนะคะจากการเช่าอันนี
0: ้คนขับ
2: ค่ะอันนี้ก็ส่วนมันจะมีประกันขั้นมาตรฐานนะคะที่ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาได้มีการระบุและผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการทำ
0: แสดงว
2: ่
0: าพอฟังตรงนี้เหมือนที่พี่ปิ้นถามว่าจำเป็นไหมต้องชั้นหนึ่งก็อาจจะไม่บางทีก็อาจจะเอาสเปคที่แบบตามมาตรฐานกรมการขนส่ง กำหนดเลยก็อาจจะเอาต่ำสุดก็ได้หรือว่าถ้ารถเขามีราคาแพงขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นรถหรูหน่อยก็สเปคก็แล้วแต่
2: แต่โดยปกติอะค่ะโดยปกติเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะทำประกันชั้นหนึ่งเพราะว่าเพื่อให้มันครอบคลุ
0: ม
2: ครอบคลุมโดยกว้างอะค่ะเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้ค่ะว่าในส่วนของผู้ใช้รถเนี่ยเขาจะไปใช้รถแล้ว
0: เ
2: ก
0: ิ
2: ดเสียหายอย่างไรค่ะในส่วนผู้ประกอบการเนี่ยค่ะเขาส่วนใหญ่เขาก็จะทำประกันชั้นหนึ่งเพื่อคุ้มครองให้ครอบคลุมอะค่ะ
1: จะได้หมดปัญหา
0: อย่างดี
1: จะไปขับไปเฉียวไปชนเองมีคู่กรณีไม่มีคู่กรณีเนี่ยพอเป็นประกันชั้นหนึ่งเขาก็ดูแลเคลมให้หมด
0: ได้อันนี
1: ้เขาก็จะทำแบบนั้นให้แล้วต้องดูรายละเอียดอะไรอีกบ้างครับนอกจากน
2: ี้ในส่วนของตัวนี้ค่ะจะนอกจากตรงนี้ค่ะในส่วนของตัวแบบสัญญามาตรฐานเนี่ยที่จริงอะมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความละเอียดค่อนข้างมาก
1: มีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
2: เนื่องจากว่าในส่วนของตัวผู้ประกอบการค่ะจะต้องมีการจัดทำแต่ถ้าดาวน์โหลดจากสคบเนี่ยยังไงก็ถูกค่ะ
0: อ
2: ันนี้จะเป็นตัวแบบสัญญามาตรฐานนะคะค่ะ
1: เดี๋ยวให้กล้อง
0: ทีมงานเจาะเข้ามาหน่อยครับทีมงานเจาะเข้ามาหน่อย
1: อันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจเรื่องของเช่ารถนี่เขาก็จะดาวน์โหลดอันนี้ไปแล้วก็ไปใช้กันได้เลยใช่ไหมครับ
0: ก็คือโหลดแล้วคุณก็ไปปริ้นได้เลยเดี๋ยวพี่ถือไว้นิ่งๆนิดนึงนะฮะ
1: บางร้านเขาต้องมีใส่โลโก้อะไรของเขานะบางทีอาจจะไปพิมพ์เพิ่มได้
0: คือปรับอะไรได้
2: ตรงนี้ก็สามารถได้ค่ะสามารถเพิ่มได้แต่ว่าข้อความต่างๆที่นอกเหนือจากแบบสัญญามาตรฐานฉบับนี้ไม่สามารถเพิ่มเติมได้
0: ห้ามเติมข้อความ
1: คือเขาจะไปฟิกมากกว่านี้ได้ไห
2: มเขาจะไป
1: สมมติเป็นการฟิกเพื่อป้องกันเรื่องของผลประโยชน์ของเขาอะครับ
2: แต่ว่าเขาก็จะเสี่ยงภัยกับการที่ข้อความที่เขาระบุเพิ่มเติมไปอาจจะขัดกับตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือประกาศที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องพิจารณาอีกต้องมาใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอีกว่าตัวแบบสัญญาเนี่ยที่เขาทำกันเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไหมอาจจะมีข้อความบางข้อความอย่างเช่นข้อความบางอันที่บอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
0: ผมขออนุญาต
2: ก็อาจจะเป็นการค่ะอันนี้แบบกอไก่แล้วก็แบบขอไข
0: ่
2: ค่ะ
0: ขอไข
2: ่กอไก่จะเป็นแบบรถยนต์ค่ะแบบขอไข่ก็จะเป็นแบบรถจักรยานยนต์
1: เอาจริงไง
2: ค่อนข้างหลายค่อนข้างละเอียดแล้วก็
0: เอาจริงๆสัญญานี่เป็นปึ้งเดี๋ยวนะ
1: มีหลายหน้า
0: 5หน้าครับคุณผู้ชม
1: โอ้เขาเช็คละเอียดเลยนะคร
0: ับ ผมค่อยๆดูไปแล้วกันก็คือจะ1นะเอารวมๆก็คือเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับผู้เช่าก็คือผู้ประกอบการนะครับระหว่างใครกับใครคือเป็นเหมือนกับสัญญาทั่วไปนะฮะเหมือนกับสัญญาทั่วไปแล้วก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต
1: ์
0: ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้
1: ทะเบียน
0: ว่ากันไป
1: อะไรแบบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับทะเบียนรถอะไรกำลังแรงม้าอะไรเท่าไหร่แล้วเนี่ยเขาจะเขียนไว้หมดเลยฮะกรณีเป็นรถ EV เป็นรถน้ำมันเป็นรถอะไรแล้วก็ข้อที่2ครับหัวข้อสำคัญคือหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคที่เช่ารถเขาจะแบงค์เป็นช่องว่างไว้นิดเดียวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเท่ากับว่าผมเข้าใจที่พี่อ๊อกบอกเมื่อสักครู่แล้วว่าคือโหลดไปเนี่ยคุณใช้ได้เลยมีหน้าที
1: ่แค
0: ่กรอกรายละเอียดส่วนที่3ก็จะเป็นการกำหนดระยะเวลาสถานที่แล้วก็การส่งมอบคืนรถรวมทั้งข้อที่4นะครับจะมีจำนวนเงินค่าเช่าวิธีการชำระมีแวกมีภาษีรวมหมดเลย
2: มีรายละเอียดครบถ้วน
0: ถ้าจำนวนเงินประกันความเสียหายถ้ามี6การจัดการรถทดแทนอันนี้คืออะไรอธิบายเพิ่มนิดนึงคร
2: ับก็กรณีที่อาจจะเกิดไปเช่ารถแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหต
0: ุ
2: ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความผิดของตัวผู้บริโภคเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นหลายวันนี้ค่ะผู้ประกอบการเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องมีการจัดรถทดแทนค่ะให้กับผู้บริโภค
0: ถ้ารถเสียระหว่างใช้แล้วไม่ได้เป็นความผิดผู้บริโภ
2: ค
0: อาจจะเป็นที่สมรรถนะรถของผู้ประกอบการอันนี
2: ้เป็นหน้าที่
0: ก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้า
1: บัตรเสื่อมบัตรหมด
2: เป็นสิทธิ์ของตัวผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ค่ะว่าผู้ประกอบการมีหน้าที่ที่จะต้องมีการจัดหาร ถทดแทนให้กับตัวผู้บริโภค
0: ข้อนี้เหมือนกับที่พี่เคยโดนเลย
1: ครับ
0: ข้อ7กรณีผู้บริโภคส่งคืนรถยนต์ล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลาเช่าผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ์คิดค่าปรับเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นกรณีรายชั่วโมงเป็นเงินเท่าไหร
1: ่
0: กรณีรายวันเป็นเงินเท่าไหร่โอ้โหอ
2: ันนี้
0: ละเอียดมาก
1: ละเอียด
0: ขออนุญาตส่งให้พี่ปริ้นลองดู
1: ครับ
2: เป็นสิทธิ์นะคะว่านอกจากว่าเราจะคุ้มครองตัวผู้บริโภคแล้วค่ะเราก็ต้องให้ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจเขาด้วยว่านอกจากผู้บริโภคมีสิทธิ์แล้วผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราก็ อาจจะเป็นในส่วนของผู้บริโภคเองที่อาจจะทำผิดเองอะไรอย่างน
1: ี้
2: ค่ะก็ให้สิทธิ์เขาค
1: ่
2: ะเพื่อเป็นความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
0: อย่างเรื่องราคาผมเห็นแบงค์ไว้นี่คือตามความพึงใจของทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของการจ่ายค่าเช่าเนี่ยก็อาจจะมีหลายรูปแบบลักษณะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินสดหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรืออาจจะเป็นเช็คหรืออาจจะเป็นอื่นๆค่ะในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับช่องทางการสะดวกของตัวผู้เช่าค่ะรวมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของการชำระเนี่ยก็มีวิธีการชำระหลายๆรูปแบบอะค่ะ
1: เ
2: ราก็เลยมีข้อความว่าอื่นๆเป็นช่องทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการ
0: ก็กรอกเข้าไปได้ตามแบบฟอร์มที่ฟอร์แมตสคบเขาสร้างมาให้ได้ใช้คือมีหน้าที่ใช้อย่างเดียวอ่ะ
1: ก็คือสามารถเลือกใช้ได้ตามที่กำหนดไว้นี
2: ้ใน
1: อย่างกรณีของการคืนรถล่าช้าเกินกำหนดเนี่ยไม่จำเป็นต้องปรับก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการค่ะว่ามีการตกลงกันยังไงค
1: ่
2: ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเท็จจริงเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงกันอีกทีนึงว่าเกิดจากความผิดของตัวผู้บริโภคเองไหมหรือไม่ใช่เกิดจากประสิทธิภาพของตัวรถหรือเกิดจากเหตุขัดข้องอื่นๆเนี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนั้นๆค่ะ
1: รายละเอียดนี่ละเอียดครอบคลุมรอบคอบมาก
0: ยิบเลยยิบ
1: ใช่
0: ละเอียดยิบจริง
1: ทีนี้ถ้าเกิดกรณีมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นะครับทั้งผู้เช่าเองทั้งผู้ให้เช่าเองเนี่ยการบอกยกเลิกสัญญาทำได้ไหมครับตรงนี้ครับ
2: ก็สามารถดำเนินการทำได้ค่ะในส่วนของตัวผู้บริโภคเองค่ะก็มีหน้าที่ในการที่จะ1ก็ต้องตรวจสอบเนาะว่าเราไปเช่ารถเนี่ยรถอยู่ในสภาพอะไรยังไงก่อนที่จะใช้รถอยู่แล้วแล้วก็มีร่องรอยมีอะไรหรือเปล่าค่ะเพื่อป้องกันในส่วนของเวลาเราคืนรถเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาในส่วนที่1ค่ะแล้วก็ในส่วนของการที่จะมีการส่งคืนรถเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริโภคค่ะว่าจะตกลงกันยังไงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจค่ะที่ว่าจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะต้องมีการระบุในตัวสัญญามาตรฐานว่าถ้าหากคุณส่งเกินไปใช่ไหมคะระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยจะคิดปรับเป็นจำนวนเท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตกลงกันนะคะแต่ปกติจะต้องมีเลทมาตรฐานอยู่แล้วค่ะ
0: ผมถามพี่อ๊อกนิดนึงคืออย่างเราไปเที่ยวเราไปทัวร์กันเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดก็จะไปเช่าลักษณะแบบนี้โอเคตอนรับรถมาสภาพดีอะไรดีแต่พอเราเอาไปใช้นี่ผมมองในมุมผู้บริโภคนะอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการนิดนึงบางทีเราเอารถเข้าไปเฉี่ยวชนไปทำให้เขาเสียหายหรือมันเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยข้อตกลงเนี่ยมันอาจจะความรับผิดชอบอยู่ที่ผู้บริโภคละเพราะว่าทำรถเขาพังอะไรเงี้ยมันจะนอกเหนือจากสัญญานี้ไหมหรือต้องตกลงอะไรกันเพิ่มเติมนอกรอบหรือเปล่า
2: ในกรณีนี้ค่ะตัวสัญญาเนี่ยจะมีการระบุรายละเอียดชัดนะคะว่าถ้าหากเกิดเนี่ยข้อขัดข้องหรือหากเกิดความเสียหายเนี่ยความรับผิดจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรคะเพราะว่าถ้ามันก็จะมีว่าถ้าไม่เกิดจากความผิดของตัวผู้บริโภคเองนะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี
0: ้แต่ถ้าเก
2: ิ
0: ด
2: จากตัวผู้บริโภคเองค่ะตัวผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วสามารถเรียกเก็บจากตัวผู้บริโภคเองเนี่ยเท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด
0: เป็นธรรมทั้ง
2: ใช่
0: แต่มีโดยประหยัด
2: ด้วยค่ะ
1: หมายความว่า
2: โดยประหยัดก็คือ
1: โดยประหยัดนี่ยังไง
2: ฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนะคะว่าตัวผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะไปเรียกไปลิฟเงินประกันความเสียหายที่ได้มีการวางไว้ค่ะเกินสมควรกว่าเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีการแจ้งมาว่าเกิดความเสียหายขนาดนี
1: ้
2: แล้วไปหักเงินประกันเท่านี้ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่เกินเหตุอะไรอย่างเงี้ย
2: ประมาณนั้นค่ะตัวผู้ประกอบการนะคะเขาถ้าดูตามประกาศฉบับนี้เราจะระบุโดยชัดค่ะว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะหักได
1: ้
2: แต่จะต้องมีการใช้หักในส่วนที่จำเป็นแล้วก็ความเป็นจริงแล้วก็เราเน้นไปว่าโดยประหยัด
0: โดยประหยัดพูดง่ายก็ให้ความเป็นธรรมของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคแหละนะจะมาแบบเกินกว่ากันก็ไม่ได้
1: จะหัก
0: ต้องเป็นธรรมทั้งคู
1: ่สมมติมันจำไว้ 3,000 ใช่ไหมฮะจะหักไปเลย 2,500 3,000 นี่มันก็เกินเหตุไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ตรงเงินวางเงินประกันนี่สามารถที่ยังเขาสามารถที่จะทำได้อยู่ใช่ไหมฮะยังสามารถต้องเรียกเก็บเงินประกันใช่ไหมครับแม้ว่าจะมีการเก็บข้อมูลเรื่องของบัตรประชาชนเรื่องของการกรอกข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเนี่ยการวางเงินประกันเนี่ยยังมีได้อยู่ใช่ไหมครับ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการค่ะว่า โดยปกติธุระของเขาเนี่ยเวลาที่เขาทำธุรกรรมหรือว่าให้บริการเช่ารถยนต์ไม่ว่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์เนี่ยค่ะเขามีการเรียกเก็บหรือส่วนนี้ไหมค่ะถ้ามีการเรียกเก็บเขาจะต้องมีการแจ้งให้กับตัวผู้บริโภคทราบมีการระบุรายละเอียดในตัวแบบสัญญามาตรฐานเช่านั้นๆค่ะแล้วก็
1: คือเรียกได้กฎหมายไม่ได้ห้าม
2: ใช่
1: เรียกประกันได้เลยมีจำกัดไหมว่าห้ามเกินเท่าไหร่ครับ
2: ในส่วนของเช่ารถเนี่ยเราไม่ได้จำกัดไว้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในวงเงินที่ทางผู้ประกอบการกับผู้บริโภคเนี่ยได้มีการตกลงกันใช่ค่ะ
0: ครับครับระหว่างเรื่องร้องเรียนที่สคบรับเรื่องเข้ามารถยนต์กับรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะการเช่ารถ2แบบเนี่ยแบบไหนปัญหามากที่สุดฮะ
2: แบบที่มีปัญหามากน่าจะเป็นในส่วนของรถจักรยานยนต์ค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
2: เนื่องจากว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นพอผู้เป็นประกอบการท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นรายเล็กรายน้อยที่อาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้ประกอบธุรกิจที่อาจจะเป็นบริษัทหรือว่าอาจจะเป็นที่มีทุนทรัพย์ที่มาก
0: บางทีอาจจะไม่ได้เป็นนิติบุคคลหรืออะไรไม่ได้ไปจดทะเบียนไว
1: ้ก็คือสามารถทำธุรกิจได้ใช่ไหมอย่างธุรกิจแบบเป็นรถบ้านเนาะเอามาไม่ได้ขับเงี้ยมีหลายคันมาให้เช่าบ้าง
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติวันนี้เสนอตอนพระจริยวัตรที่ประทับในความทรงจำตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ่งที่ผู้คนกล่าวถึงอยู่เสมอมิได้มีเพียงพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายการทูตหรือกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นหากยังรวมถึงพระจริยวัตรอันงดงามที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เคยถวายงานและผู้ที่เคยใกล้ชิดพระองค์ย้อนกลับไปในช่วงที่ทรงศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระสหายต่างจดจำได้ถึงความเป็นกันเองและความเรียบง่ายของพระองค์แม้จะทรงมีพระอิสริยยศสูงแต่ทรงใช้ชีวิตเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปทั้งการเรียนการทำกิจกรรมและการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆโดยไม่ทรงถือพระองค์พระสหายหลายคนเล่าว่าพระองค์ทรงมีอัธยาศัยร่าเริงสนุกสนานและเข้ากับทุกคนได้ง่ายจนได้รับความรักจากเพื่อนร่วมรุ่นเป็นอย่างมากขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงเป็นผู้มีความมุ่งมั่นทางวิชาการอย่างยิ่งผู้ที่เคยเรียนร่วมกันต่างกล่าวถึงพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายความจำอันเป็นเลิศและความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาจนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับสูงด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาเมื่อทรงเข้ารับราชการในสายงานอัยการคุณลักษณะดังกล่าวยังคงปรากฏอย่างชัดเจนผู้ร่วมงานจำนวนมากกล่าวถึงพระองค์ในฐานะนักกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและข้อเท็จจริงในทุกคดีในการทรงงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดพระองค์ทรงศึกษาสำนวนคดีด้วยพระองค์เองอย่างละเอียดทรงอ่านเอกสารทุกหน้าทุกบรรทัดและทรงติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดหลายครั้งพระองค์ทรงประสานงานกับพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยพระองค์เองเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนที่สุดการสะท้อนถึงความรับผิดชอบและความตั้งพระทัยในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนนอกจากความทุ่มเทในการทำงานแล้วสิ่งที่ผู้คนกล่าวถึงอยู่เสมอคือพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้อื่นอดีตครูผู้สอนและพระสหายในวัยเยาว์ต่างจดจำได้ว่าพระองค์ทรงเอาใจใส่ครูผู้เจ็บป่วย ทรงส่งดอกไม้และของฝากไปเยี่ยมเยียนอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปหลายปียังทรงจำคุณครูและผู้ที่เคยเกี่ยวข้องในชีวิตได้เป็นอย่างดีแม้แต่สัตว์เล็กๆที่ถูกทอดทิ้งพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตาดังเช่นเรื่องราวของแม่สุนัขจรจัดและลูกสุนัขในโรงเรียนที่ทรงรับไปอุปการะดูแลด้วยพระองค์เองพระสหายหลายคนยังจดจำภาพของพระองค์ในฐานะเพื่อนที่คอยให้กำลังใจผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการเสด็จไปเยี่ยมเพื่อนที่เจ็บป่วยหรือการทรงรับฟังปัญหาของผู้คนด้วยความเข้าใจและจริงใจเรื่องราวเหล่านี้อาจเป็นเพียงความทรงจำเล็กๆของผู้ที่เคยมีโอกาสใกล้ชิดพระองค์

พระองค์ล้วนได้รับความเคารพรักจากผู้คนรอบข้างเสมอมาติดตามสารคดีพิเศษชุดน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ในตอน

0: ถานีที่เป็นกลางสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองวิทยุรัฐสภา
1: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารฝ่ายนิติบัญญัติการประชุมรัฐสภารวมทั้งรายการต่างๆที่เติมเต็มสาระความรู้รอบด้าน
0: สะท้อนความเป็นจริงส่งเสริม

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

ืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานน
0: อกเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
3: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
4: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
3: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
5: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
5: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
6: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
5: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ

0: แค่นี้ไม่เมาหรอก
1: อย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆที่โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: อะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: เอางั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
0: เอาจบ
1: เย
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
3: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
4: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
3: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
4: ไม่รู้ซะแล้ว
5: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
6: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
5: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
6: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
5: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
6: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
5: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลข

0: ใส่หมวกกันน็อกทุกวันไม่เบื่อบ้างเหรอ
1: ไม่ใส่สิถึงจะได้ใส่ชุดคนไข
2: ้หมวกกันน็อกใส่ทุกครั้งรอดทุกครั้งปกป้องศีรษะคุณได้มากกว่าที่คิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ป้าครับชายอยากกินขนม
4: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
3: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
4: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่

ด้วยรักที่ฉันเริ่มก่อไม่ท้อหรือหมดอะไรด้วยรัก

0: ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
1: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีล่ะครับหลวงตา
0: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
1: กล้ากลัวครับ
0: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
1: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
0: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
3: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
4: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
3: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
5: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
5: แล้วสาเหตุล่ะครับ
6: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
5: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
6: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
5: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
7: อุบัติเหตุเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่เหตุการณ์เหล่านี้สามารถลดลงได้เพียงแค่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเมาไม่ขับง่วงไม่ขับโทรไม่ขับคาดเข็มขัดสวมหมวกกันน็อกไม่ขับรถเร็วตลอดจนข้อควรปฏิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางสงกรานต์นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
8: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
9: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
8: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
9: ใช่ๆขี้โกง
8: เพิ่มขึ้น
9: นิสัยอ่ะ
8: เพิ่มขึ้น
9: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
8: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
11: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
12: สามัคคีที่สำคัญที่สุดคืออะไรก็คือสามัคคีในชาติไม่ใช่ว่าความสามัคคีในคณะไม่ดีแต่ต้องระวังถ้าสามัคคีกันแต่ว่าไปก้าวก่ายหรือไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในสถาบันก็เป็นความผิดถ้าสามัคคีในสถาบันไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดีเพราะทำให้เสียหายต่อสามัคคีของชาติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3 เมษายน 2503

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: Happy Family Radio FM 105 MHz
3: วิทยุเพื่อครอบครัว
4: 7 นาฬิกา